0: published authors. And so the writing is very, very well done, very beautiful, very poetic, or whatever. But a lot of blogs that are maintained by individuals like you and me are more informal. And when you get to the assignment of having your students write on the Distance Learning Foundation blog, this is what you're thinking about. You're thinking about your students putting entries on the Distance Learning Foundation blog, and what's it going to look like? What will you be looking for? What will you want them to do in their blog entry? And one feature I think I can highlight for sure is the feature of that organization oftentimes changes dramatically. Whereas in a more formal piece of persuasive writing, you are looking for the introduction, the body, the conclusion. A blog entry might feel as though it begins in the middle, that somebody might just jump in and respond to something that has been said before them. They might not even do much of an introduction. They might come right in with their opinion. And if you look at a number of blogs, you'll recognize that this is common. So for that, we wouldn't want to give them a poor mark on organization, because in fact, they're following kind of the normal way of communicating in a public blog. Before we try to go and look at that one student's blog, let's have Ajarn do a little summary, please. Thank you.
1: เราประเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับการทำ rubric assessment ในการassess ตัวผลงานที่เป็นที่จะขึ้นบนบล็อกนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาร์ตี้จะให้ดูบล็อกตัวแรกที่เราตอนแรกที่เรามีปัญหาทางเทคนิคหน่อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขได้นะคะก็จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูกันแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็ย้ำว่าประเดี๋ยวเราในช่วงที่เราจะทำบล็อกเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการที่จะทำ assessment ก็คือไอ้เจ้าบล็อกนี่เป็นสิ่งที่งานเขียนที่ค่อนข้างจะ informal ถ้าเราจะเปิดดูบล็อกทั่วไปที่ขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าในบางงานเขียนผู้เขียนก็จะไม่มีตัวการนำเสนอที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่เราดูกันเมื่อตอนแรกคือบทนำมีบอดี้มีบทสรุปแต่ก็บางคนอาจจะกระโจนไปถึงในการรีแอคในสิ่งที่ตัวเองอ่านแล้วอยากจะออกความเห็นเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำหรือไม่ก็อาจจะมีการเกริ่นนำแค่หนึ่งประโยคแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเสนองานแล้วก็สรุปสักหนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในองค์ประกอบของการประเมินผลในส่วนที่เป็นเรื่องของ organization อาจจะไม่มีส่วนที่สำคัญเท่ากับในการประเมินงานเขียนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์เมื่อจะทำตัวที่เป็นตัว rubric สำหรับ assess งานที่งานเขียนที่อยู่บนบล็อกด้วยนำมาพิจารณาด้วยนะคะ
0: Okay, so if we can see, if we can look at that first blog, let's see if it comes up and we're able to see two or three entries, just so you can be reminded of the style of writing that you're referring to. There we go. And are we able to scroll down today? There we go. If you could show, there we go, perfect. Perfect. Okay, so here again you see that this is an author whose name is Venus, and Venus is writing periodically in his or her blog. I am eager to improve my English, and for me, learning English is a lifelong process, etc. I decide to come back to Dio, that's the name of her blog, after 4 months laziness. Time lapses in a moment of doze, and it has been half a year since I got my master's diploma, etc. So if you can just kind of bear in mind that this is the kind of writing. If you visit some of the other blogs that are in your handout, there are some that have also visual clips. So you have students who actually record a small piece of themselves talking, and that becomes

0: feelings, etc. So now, take another one of your sample, take a new one, a new blank one, and think about, okay, what kind of objectives would you have for a blog entry? So I would expect that you're not using this, so one person. And again, we'll work for just slightly less than 10 minutes in order to make sure we have plenty of time. And once again, we would like to hear one example from each site. I think just because it's easy, we'll start with Bangkok again, and that will give Hua Hin and Chiang Mai time to get themselves organized. So find your partner and see what kind of a rubric you would create for a blog. Want to summarize that?
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็พูดในและให้ดูบล็อกแล้วก็เราก็จะสรุปเห็นว่าจากบล็อกก็จะเห็นว่าการทำบล็อกเฉพาะส่วนที่เราเห็นนะคะของผู้เขียนชื่อวีนัสก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าหากว่าไปดูบล็อกอื่นที่เราให้ address มาก็จะพบว่าในบางบล็อกก็จะมีวิดีโอคลิปที่เป็นคำพูดของเป็นการพูดของผู้ที่เจ้าของบล็อกเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะทำให้ดูน่าตื่นตาขึ้นอาจารย์ก็อยากจะกระตุ้นให้เราเวลาให้เด็กทำก็ให้นักเรียนของเราได้สามารถที่จะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้บล็อกของตัวเองมีสีสันน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นคือส่วนของเรื่อง assignment ที่อาจารย์ฝากไว้เพื่อจะให้อาจารย์เชได้มาติดตามต่อในอีก3 เซสชั่นที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมเชิงไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคราวนี้จะขอเวลาน้อยกว่า10นาทีและจะขอผลงานจากทุกไซต์คือหัวหินกรุงเทพและเชียงใหม่เช่นกันค่ะค่ะ

0: Good morning.
1: In morning.
0: Hawaiian, all the teachers think that most of the objectives we have are like in Chiang Mai and in Bangkok. So we will present the other one that's maybe different from the teachers in Chiang Mai and in Bangkok. And this one is the feedback from the readers who visit the blog. So if look at this one, if there are a lot of readers who give the comments to the writing, so we consider that the writing is excellent. And if we have just only some readers visit the blog, visit to and read the piece of writing, so it is considered it is good. Writing is good. And if there is none of the reader who read this piece of writing, so it's not so good writing. So that's it.
1: Yeah, great. Thank you very much. But I also appreciate your just going to the ones that are different. And again, you came up with a new objective that I hadn't particularly thought of before now, and that is the idea of who is responding? Who is this blog speaking to? And is it interesting? Is it attracting people to follow it? So I find that also very interesting. And when your students begin to write in the DLF blog, it will be interesting to see who gets commented upon more often. Before I go to the next step, do you want to do just a little summary? Thank you.
2: ค่ะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในการทำRubric Assessment สำหรับบล็อกนี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เราจะพบว่าทั้งสามทั้งทางหัวหินทางเชียงใหม่มีการนำเสนอในตัวองค์ประกอบที่แปลกหรือว่าเพิ่มเติมไปจากในองค์ประกอบเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะคะในทางเชียงใหม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจารย์ยังไม่ได้มองข้ามไปแต่อาจารย์เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วถ้าเราอ่านบล็อกแล้วก็มีพวกออดิโอคลิปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้บล็อกนั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินอย่างหนึ่งด้วยส่วนทางหัวหินก็ได้เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ฟีดแบคหรือการคำนึงถึงออเดียนซ์ว่าเมื่อคนอ่านแล้วก็ตอบมาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้ามีการขานรับเยอะก็ควรจะได้ excellent ถ้าพอประมาณก็ควรจะ good แต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือ unacceptable ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมี response เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราในฐานะครูคงจะมองประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่เป็น classic components เดิม4อย่างที่อาจารย์ได้ให้ในตอนต้นค่ะ
1: Thank you. All right, before we close outI think it's important to mention why rubrics are sometimes critiqued. And there's some very interesting little video clips available on YouTube. If you just Google again on YouTube, critique of rubrics, you'll come up with some good ones. But basically, the critique that makes the most sense to me is that rubrics, by definition, were created and started to be used with the idea that if I judge a piece of writing and if you do, we should have roughly the same grade. Remember when we compared last time? And we were pretty close to each other when we used a rubric. We were with a couple of points. That's really the reason for a rubric, is the idea of standardization. That, and I think the whole idea is that then grading is more fair.If you and I give the same piece of writing or the same presentation the same grade, then maybe our grade is fair, which is a good point. The critique says, though, that in fact, we should have different responses based upon who we are as teachers. We're not computers. We are each of us individuals, human beings who are working with students one-on-one. If there's the whole human factor. And so we should be having different reactions to something. So in other words, let's say the piece of writing is about the flooding in October. Let's say that my family home was flooded and I had to live in a refugee center for a number of time, maybe a couple of weeks or something, maybe even a month. And I read a piece of writing from a student who had a similar experience. I'm reacting to that piece of writing because of my own personal experience, and that is actually a good thing. If I feel very moved, if the student writing makes me feel a certain way, it's based upon my own experience, and that I should have a different reaction than my friend who was able to stay in her family home throughout the flooding and never had to deal with the big crisis of moving. So that's really the main critique, is that if we agree that everybody has to grade everything the same way, do we then lose something about the human quality that's a big thing in the teaching and learning process? Before I wind up, I'll let you just summarize that, please.
2: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องของการเขียนตัวRubric Assessment อาจารย์ได้อ่านบทความหนึ่งที่เป็นนักวิจารณ์เกี่ยวกับการประเมินงานเขียนว่าถ้าหากว่าการให้ตัวเกณฑ์ค่อนข้างจะวิจิตรแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังว่าผู้ประเมินที่มาอ่านงานเขียนทุกคนน่าจะให้คะแนนที่เป็นสอดคล้องกันมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า human quality งานเขียนบางชิ้นอาจจะไปโดนใจเรามากกว่างานเขียนบางชิ้นถ้าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ้าเรียนเขียนเรื่องกับน้ำท่วมถ้าเราครูเองเนี่ยก็โดนอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนนักเรียนที่เขียนมาเราก็คงจะรู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นมากกว่าถ้าเราเป็นครูที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยอยู่สบายๆได้แต่ดูทีวีว่าคนน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการให้คะแนนมันก็คงจะเป็นการประเมินที่มันควรจะต้องมีเรื่องอันนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์ท่านนี้จึงบอกว่าเราคงต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ว่างานเขียนในการประเมินเขียนทุกครั้งจะต้องออกมาคะแนนสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านทุกคนค่ะ
1: Thank you very much. All right, we're almost at the end here. Let me just review the assignments. I've been giving assignments. And Ajahn Chah gets to work with your assignments. So just a reminder that in 2 weeks,you'll work with the first assignment, which is the sample of persuasive writing. A reminder that you need to select some sample from your classroom and send it to Shay at that Gmail address that you've seen several times by February 13th. What Ajahn Chah will do is select 3 or 4 pieces to work with. I'm sure you'll be coming back to some rubric. She'll probably be bringing in a new rubric to use. So you'll be looking at some of your own student work in terms of persuasive writing. And I believe she's also going to bring some examples of other persuasive writing so you can be more and more involved with it. Then for the next session, which is March 2nd, you need to email Shay to let her know that you're going to bring an audio clip or a video clip of

0: persuasive speech. So hopefully many of you will choose to do this with your students so that she has, again, several examples that she can work with in the session together. And then for March 16th, which will be the last session of this series, please have at least one student from each of your classes post either a piece of writing or a speech clip on the DLF blog spot, the address which you have. And there's, again, Shay's email address. I think I'll let you go ahead and summarize that, and then I'll say bye-bye.
1: All right.
0: Thank you.
2: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องการบ้านที่ฝากให้ทำนะ assignments นะคะก็ใน3เซสชั่นที่เหลือนี่อาจารย์เชจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ข้อผลงานของนักเรียนเพื่อให้อาจารย์เชจะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ input ที่จะใช้นะคะโดยที่อาจารย์เราได้อาจารย์มาตี้บอกช่วงต้นแล้วนะคะงานชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ persuasive writing ของนักเรียนนะคะก็ให้ช่วยอีเมลให้อาจารย์เชภายในวันกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่ออาจารย์เชจะได้เอามาใช้ในเซสชั่นถัดไปนะคะงานชิ้นที่2จะเป็นเรื่องของให้ช่วยส่ง persuasive speech อันแรกเป็นเรื่องของ writing อันที่2เป็นเรื่องของ speaking นะคะก็ส่งให้อาจารย์เชทางอีเมลเช่นกันนะคะภายในเดือนมีนาคมนะคะวันที่2ค่ะวันที่2เดือนมีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์เชก็จะเอามาใช้เป็น input ในเซสชันที่4นะคะแล้วสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคมวันที่16นะคะก็เชิญชวนให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน postตัวจะเป็น writing หรือจะเป็น speech ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่เข้าประสบมาในช่วงที่ผ่านมาลงในบล็อกของ DLFนะคะแล้วอันนั้นอาจารย์เชก็จะได้นำเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นสุดท้ายค่ะ
0: โอเค and with that excuse me we bring ourselves to the end of today's session I want to say thank you to everybody here in Bangkok thank you to everybody in Hua Hin Chiang Mai and it's been a great pleasure to work with you again hope to see you soon Khap Khun Kha Sawadika
2: เราก็จบค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็จบแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็คงอยู่กับเรา3เซสชั่นนี้เพราะอีก3เซสชั่นหน้าจะเป็นอาจารย์เชก็ขอขอบคุณอาจารย์มาร์ตี้มากที่แบ่งปันความรู้ให้เราขอให้ทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์มาร์ตี้อีกครั้งนะคะพบกันในอีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ช้ถ้อยคำจำนันประพันพจน์มะทุรสบทกวีที่ขับขานให้ตราตรึงซึ้งซาบในกาบการดลบันดาลดวงใจให้สุนทรีใช่นักเลงข่มเหงใครให้ร้าวจิตเพียงลิขิตอักษรกรอนวิถีทหารกล้ารักษาชาติองอาจพลีเหล่ากวีรักษาสิงแผ่นดินทอง
1: พี่ชื่อธิดารัต
0: น้องชื่อวัฒนาพร
1: พวกเราจะมาสอน
0: เขียนร้อยกองคล้องจองกัน
1: สวัสดีคณะครูทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน
1: คลิปนี้จะเป็นหัวข้อการเขียนคำประพันธ์สร้างสรรค์บทร้อยกรองซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในเรื่องของการเขียนคำประพันธ์นะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้คุณครูได้ฝึกเขียนคำประพันธ์ด้วยค่ะอาจารย์ฝนแต่จะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดนั้นคุณครูจะต้องติดตามนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝนลองบอกความหมายแล้วก็ความสำคัญของคำประพันธ์ให้กับคุณครูได้รับทราบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านคะคำว่าคำประพันธ์เนี่ยนะคะมันยังมีอีกหลายชื่อเรียกนะคะอย่างเช่นอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือคำประพันธ์นะคะชื่อเรียกที่สองเรียกว่าร้อยกองนะคะบางคนอาจจะเรียกว่ากวีนิพนธ์กวีวัจนะนะคะหรือในอดีตนะคะมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะคะเราจะเรียกสิ่งต่างๆพวกนี้ว่ากาบกลอนเช่นอาจารย์อุ้มจะแต่งกาบกลอนนะนะคะแต่จะเป็นกาบกลอนประเภทโคงสีสุภาพแบบเนี้ยนะคะแต่ในยุคหลังเนี่ยก็มีการแยกความหมายกาบก็คือกาบกลอนก็คือกลอนนะคะแต่ทั้งหมดทุกคำเหล่านี้นะคะมันหมายถึงคำประพันธ์ที่มีการแต่งหรือเรียบเรียงตามลักษณะบังคับนะคะซึ่งคำว่าลักษณะบังคับเนี่ยหลายท่านนะคะรู้จักกันดีในชื่อของฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์คือการกำหนดจำนวนคำว่าแต่ละวรรคมีเท่าไหร่จะส่งสัมผัสถึงกันตรงไหนค่ะคุณครูส่วนเรื่องต่อมานะคะคือคุณค่าหรือความสำคัญของร้อยกองนะคะตัวร้อยกองเองเนี่ยมีคุณค่ามีความสำคัญทั้งผู้แต่งเองและผู้อ่านด้วยตัวผู้แต่งนะคะจะต้องใช้การคิดการวิเคราะห์ที่จะเลือกเนื้อหาหรือความคิดโดยที่เนื้อหาหรือความคิดนั้นต้องเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์เรื่องราวในแง่บวกอาจจะเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรมการสอนใจหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะการสะท้อนภาพสังคมนอกจากนี้อาจจะพูดถึงความงดงามของธรรมชาตินะคะอาจจะพูดถึงความรักเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เช่นความรักความโกรธความเศร้าแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือคุณค่าด้านที่1ส่วนคุณค่าด้านที่2นะคะตัวผู้แต่งเองเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าจะใช้คำไหนเพื่อนำเสนอเนื้อหานั้นนะคะข้อที่2คำนั้นต้องเป็นคำที่ไพเราะออกเสียงไพเราะตัวร้อยกองเองเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วว่าต้องสัมผัสซึ่งสัมผัสคล้องจองเนี่ยทำให้เสียงไพเราะเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะข้อต่อมาก็คือต้องใช้คำที่ทำให้เห็นภาพให้คนอ่านจินตนาการได้เข้าใจได้นะคะข้อต่อมาก็คืออ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินนะคะส่วนคุณค่าต่อตัวผู้อ่านเองผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่ผู้แต่งนำเสนอนั้นคืออะไรเขาใช้ศิลปะด้านไหนบ้างในการสร้างสรรค์คำประพันธ์นั้นขึ้นมานี่คือลักษณะพิเศษของร้อยกองไทยค่ะคุณครูทุกท่าน
1: ค่ะจะเห็นได้ว่าคำประพันธ์ก็คือบทร้อยกรองนะคะที่มีการเรียบเรียงขึ้นตามฉันทลักษณ์และมีลักษณะบังคับโดยกำหนดคำมีสัมผัสเพื่อให้เกิดความไพเราะค่ะอาจารย์ฝนแต่ก่อนจะไปถึงฉันทลักษณ์ค่ะอาจารย์ฝนอยากจะชวนอาจารย์ฝนแล้วก็คุณครูทุกท่านเล่นต่อคำคล้องจองกันก่อนเพื่อเป็นการทบทวนในการแต่งคำประพันธ์ให้อาจารย์ฝนช่วยนะคะอาจารย์ฝน
0: ได้ค่ะ
1: เป็นสีเขียวแล้วกันค่ะเป็นสีเขียวตัวอย่างที่นำมาก็จะเป็น5คู่ค่ะเป็นบัตรคำ5คู
0: ่
1: เราสามารถใช้ในกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการทบทวนได้นะคะคุณครูอาจจะมีการเตรียมบัตรคำขึ้นเองแล้วก็ให้นักเรียนได้มีการฝึกจับคู่ค่ะให้อาจารย์ฝนเริ่มก่อนเลยค่ะ
2: เริ่มก่อนนะคะช่วงนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดเลย
1: คำว่าอะไรดีคะ
0: นอนหลับค่ะ
1: นอนหลับ
0: นอนหลับ
1: นอนหลับคู่กับจับโจรค่ะแล้วก็เอามาใส่ในช่อง
0: เป็นกระเป๋าผนัง
1: กระเป๋าผนังคุณครูค่ะ
0: ออกแบบได้นะคะเอาไปห้อยก็ได้
1: ห้อยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่บัตรคำแต่ในความเป็นจริงคุณครูอาจจะมีการติดใส่กระดานแล้วก็ให้นักเรียนได้วิ่งหรือว่าเดินไปติด นะคะแข่งขันกันเป็นกลุ่มได้ค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ฝนคำที่สองอาจารย์ฝนเริ่มก่อนเลยค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะบ้านใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์บ้านใหญ่ใกล้น้ำค่ะอาจารย์ฝน
0: ใช่ค่ะบ้านใหญ่ใกล้น้ำตรงสัมผัสกันนะคะคุณครูอย่าลืมอธิบายเด็กๆนะคะใหญ่กับใกล้นะคะไม้หมวนสลาย
1: นะคะคำต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝน
0: เรือรบค่ะ
1: เรือรบพบรักค่ะรักรบกับพบนะคะต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝน
0: สีทองค่ะ
1: สีทองล่องลอยค่ะล่องลอย
0: ต่อไปคำสุดท้ายยาวหน่อยนะคะเป็นแบบ3คำนะคะขุดด้วยปากค่ะ
1: ปากด้วยตาค่ะในบางครั้งคุณครูอาจจะมีการเลือกทั้ง2คำแล้วก็3คำด้วยแล้วก็คละกันไปนะคะหรือถ้าไม่เป็นลักษณะแบบนี้คุณครูอาจจะมีการให้เด็กได้มีการคิดในระหว่างที่ถามก็ได้โดยกำหนดให้2คำโดยที่ให้เด็กนักเรียนได้ตอบพร้อมกับปรบมือเข้าจังหวะก็ได้ค่ะเช่นไปนาหน้าอยู่สู้ตายพายเรือเราก็จะมีการให้เด็กนักเรียนได้ตอบทุกคนในห้องเรียนนะคะแต่ในบางครั้งก็จะมีเด็กนักเรียนที่ตอบไม่ได้เราก็ต้องให้โอกาสเด็กเขาตอบสักนิดนึงค่ะเผื่อบางทีเด็กอาจจะมีความตื่นเต้นคุณครูก็อาจจะต้องให้โอกาสเขาในการตอบได้หรือกิจกรรมถัดมาค่ะคุณครูอาจจะมีการให้เด็กนักเรียนได้มีการจำแนกเพื่อให้เด็กเขาได้คิดวิเคราะห์ดูค่ะว่าเอ๊ะบัตรคำที่คุณครูเตรียมมานั้นจะเป็นการสัมผัสคล้องจองคำที่2หรือคำที่3สัมผัสกัน
0: เป็นตัวอย่าง
1: ค่ะเป็นตัวอย่างคุณครูอาจจะมีการเตรียมบัตรคำคราบบัตรคำหลายๆบัตรคำแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้มีการจำแนกให้ถูกต้องเด็กเขาก็จะได้ฝึกความคิดด้วยนะคะว่าเอ๊ะจะอยู่ช่องไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะกิจกรรมต่อคำคล้องจองค่ะอาจารย์ฝนเมื่อเราเล่นกิจกรรมในชั้นเรียนแล้วนะคะกิจกรรมคุณครูก็อาจจะนำเข้าสู่บทเรียนสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนบทเรียนในชั้นเรียนต่อเลยค่ะอาจารย์ฝนจะเป็นฉันทลักษณ์บ้างฉันทลักษณ์ในการแต่งคำประพันธ์แต่เรายังไม่บอกคุณครูนะคะว่าเป็นคำประพันธ์ประเภทไหนแต่ให้อาจารย์ฝนอธิบายก่อนค่ะว่าฉันทลักษณ์คืออะไรค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องการแต่งคำประพันธ์นะคะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของฉันทลักษณ์ก่อนก็คือจดจำให้แม่นยำก่อนนะคะถึงจะสามารถไปสอนคำประพันธ์ได้ไม่อย่างนั้นเด็กๆจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องแต่งอะไรแบบไหนถึงจะเรียกว่ากลอนแบบไหนถึงจะเรียกว่าโครงนะคะเรามาเริ่มที่ขั้นที่ง่ายที่สุดนะคะคุณครูขั้นที่1 นะคะเราอาจจะหาคำประพันธ์นะคะทั้งนี้ควรจะเป็นคำประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์ถูกต้องชัดเจนนะคะมาให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าสิ่งที่โดดเด่นที่เห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันนะคะยามลมตกนกร้องซอกแซ่เสียงสนอเพียงลำนำเฉื่อยฉ่ำหูลำดวนดงส่งกลิ่นประทิ่นชูนางโฉมตรูฟังเพลงวังเวงใจประจงจับจะแค่ป่ามาลองเสียงดีดสำเนียงไพเราะสนอใสแล้วบรรเลงลำนำคำคมในเงาะไม้ไผ่สะดับเสียงนั่งเอียงคอหลังจากที่อ่านชวนเด็กๆอ่านแล้วนะคะคุณครูตั้งคำถามจุดประกายความคิดให้เขาดูค่ะว่าวรรคที่1มีกี่คำให้เขาลองนับดูนะคะวรรคที่2มีกี่คำก็ลองนับดูอันนี้ง่ายมากเด็กๆนับไปคุณครูมีอยู่8คำ1ก็8 2ก็8นะคะใช่แล้วค่ะมันคือคำประพันธ์ที่ง่ายมากๆนั่นก็คือก่อน8นะคะตัวนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาจากบทละครเงาะป่านะคะพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาอธิบายแบบนี้ค่ะเช่นดูนะเสียงกับเพียงอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้เด็กๆจะไม่เข้าใจจะรู้สึกงุนงงนะคะทั้งนี้เนี่ยเราควรจะมีอะไรดีคะอาจารย์อุ้ม
1: อ๋อวันนี้เราก็จะมีแผนผังฉันทลักษณ์ก็ชื่อว่าแผนผังฉันทลักษณ์สวนดอกไม้ค่ะเราก็จะมาให้เด็กๆได้ฝึกติดกันนะคะเพื่อเป็นการจดจำในด้านฉันทลักษณ์ประเภท

0: กลอนค่ะซ
1: ึ่
0: งในบางครั้งเอ๊ะคุณครูอาจจะออกแบบเป็นรูปอื่นได้นะคะอาจารย์ฝนไม่ใช่ว่าเอ๊ะดูตัวอย่างดอกไม้แล้วก็จะไปทําดอกไม้ไม่ใช่ค่ะ
1: อาจจะเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นของเล่นของเด็กๆก็ได้นะคะแต่ที่เราใช้ดอกไม้เนี่ยเรามีเหตุผลนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับขั้นสอนเรื่องของฉันทลักษณ์เนี่ยนะคะคุณครูก็อันนี้เราติดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยคุณครูก็คือให้เป็นกระดานเปล่าก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เขาสังเกตเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมอบดอกไม้ให้เด็กๆคนละดอกแล้วสุ่มตัวแทนออกมาติดบนกระดานนะคะซึ่งตัวกระดานตัวนี้เนี่ยเราทํามาจากสังคสีนะคะคุณครูสังคสีแล้วก็ติดแม่เหล็กเล็กๆข้างหลังดอกไม้
0: จะมีแม่เหล็กค่ะ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เป็นสื่อที่คงทนใช้ได้หลายครั้งนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้เราติดเรียงแล้วนะคะ
0: วรรคละ8คำนะคะ
1: ต่อไปนะคะคุณครูเราจะมาดูเรื่องการส่งสัมผัสนะคะของกลอน8นะคะตัวกลอน8นะคะวรรคที่1นะคะมี8คำนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1จะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่2นะคะเราจะใช้แมลงสีเดียวกันนะคะในการส่งสัมผัสที่สะกดด้วยสระและตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะวรรคต่อไปวรรคที่2นะคะคำสุดท้ายวรรคที่2นะคะส่งสัมผัสถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: จะใช้แมลงสีแดงนะคะ
1: สีแดงนะคะน้องเต่าทอง
0: น้องเต่าทอง
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนะคะคำต่อไปนะคะต่อไปเนี่ยตัวคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะส่งสัมผัสถึงวรรคต่อไปวรรคที่2ของบทต่อไปค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะคุณครูอาจารย์ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทั้ง4วรรคเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกนะคะวรรคที่1เราเรียกว่าสดับรับรองแล้วก็ส่งค่ะโอเคนะคะนอกจากที่เราจะเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อในการสอนเด็กๆแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีกลอน8เพื่อช่วยในการจำฉันทลักษณ์ของกลอน8มาฝากคุณครูด้วยค่ะ1วรรคมี8คำจำแสนง่ายคำสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสถึงคำที่3วรรค2ต้องคำหนึ่งให้ลึกซึ้งกองคำงดงามคำสุดท้ายวรรค2ทำหน้าที่คำนี้ส่งสัมผัสท้ายวรรค3และคำนี้ยังต้องพยายามส่งไปตามคำที่3ท้ายบทกลอนนะคะฝากคุณครูถ้าเกิดว่าอยากจะได้บทกลอนในการสอนเด็กก็นำบทกลอนนี้ไปใช้ได้นะคะคุณครู
0: คุณครูก็หลังจากที่พาเด็กๆอ่านฉันทลักษณ์กลอน8แล้วนะคะคุณครูก็ช่วยทบทวนในเรื่องของฉันทลักษณ์อีกนิดนึงด้วยนะคะอาจารย์ฝนคะแล้วลักษณะข้อบังคับล่ะคะของกลอน8มีไหมคะ
1: มีค่ะมีค่ะอาจารย์
0: มีข้อควรระวังอะไรบ้าง
1: กลอน8เนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็จะมีข้อบังคับข้อคำนึงอยู่หลายประการเหมือนกันนะคะอย่างที่1นะคะกลอน8นะคะคำประพันธ์ไทยเนี่ยเราจะมีสัมผัสอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1เรียกว่าสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอกนะคะก็คือใช้สระตัวเดียวกันนะคะหรือว่าสะกดด้วยตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะซึ่งกวีไทยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใช้สัมผัสในเนี่ยได้หลายตำแหน่งนะคะแล้วก็สื่อความได้ด้วยเนี่ยจะทำให้ร้อยกองบทนั้นมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูลองสังเกตนะคะกลอนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้คิดถึงเพียงใดใจจะขาดก็มิอาจไปตามความคิดถึงห้ามมาหาแต่อย่าห้ามความคะนึงจะดื้อดึงโดยถ้อยร้อยรำพันนะคะสังเกตดูวรรคที่1นะคะปรากฏสัมผัสสระอยู่ที่คำว่าใดใจปรากฏสัมผัสอักษรที่คำว่าใจจะนะคะส่วนวรรคที่2นะคะปรากฏสัมผัสสระตรงคำว่าตามกับความนะคะสัมผัสอักษรที่คำว่าความกับคิดค่ะอันนี้คืออย่างที่1นะคะที่ควรจะมีในกลอน8นะคะนอกจากนะคะเรื่องของสัมผัสนะคะการแบ่งคำนะคะข้อระวังที่เป็นรองในเรื่องของสัมผัสเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ค่ะจริงอยู่นะคะที่กลอน8ไม่เหมือนคงสีสุภาพที่จะต้องมีการกำกับเสียงวรรณยุกต์แบบชัดเจนนะคะแต่กวีก็บอกว่าเราควรจะลงในเสียงที่ตามที่กวีโบราณเขาแนะนำไว้นะคะเพราะจะทำให้เสียงของวรรณยุกต์เสียงของกลอนนั้นไพเราะขึ้นถ้าเกิดว่าคุณครูลงผิดเสียงนะคะมันจะทำให้กลอนสะดุดนะคะ

0: ่านแล้วไม่รื่นหูแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกลอนที่มีข้อบกพร่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละวรรคนั้นมีการกำหนดให้ใช้วรรณยุกต์ประเภทไหนบ้างนะคะวรรคที่1 นะคะให้ใช้ได้ทั้ง5เสียงค่ะส่วนวรรคที่2นะคะกำหนดให้ใช้เอกโทหรือจัตวานะคะนิยมมากๆเลยคือเสียงจัตวาเช่นเสมอถึงนะคะข้อห้ามนะคะคือห้ามใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีค่ะส่วนวรรคที่3นะคะกับวรรคที่4นะคะมีข้อแนะนำเหมือนกันก็คือสามารถใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีได้นิยมที่สุดคือเสียงสามัญนะคะส่วนข้อห้ามคือห้ามใช้เอกโทจัตวานะคะถ้าคุณครูเกิดข้อสงสัยลองไปแต่งดูนะคะถ้าเกิดลงเสียงเอกที่วรรคที่4เนี่ยนะคะไม่เพราะแน่นอนเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือต้องนิยมเสียงสามัญเพราะว่าจะต้องส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปค่ะอาจารย์ฝน
0: ค่ะต่อไปนะคะ
1: อื่นๆมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ฝน
0: มีค่ะอาจารย์ฝนนะคะด้านต่อมานะคะก็คือการใช้สัมผัสนะคะเขาบอกว่าในวรรคสุดท้ายคำสุดท้ายของวรรคที่เป็นคู่กันนะคะเช่นวรรคคู่กันอย่างเงี้ยค่ะวรรคหนึ่งวรรคสองแบบเนี้ยนะคะเราไม่ควรใช้คำที่มีเสียงเหมือนกันหรือคำเดียวกันนะคะหรือคำที่ใช้ที่มีตัวสะกดในสระหรือมาตาตัวสะกดเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างค่ะในไพรวันนั้นสะพรั่งด้วยพฤกษาแนวพนาพร้อมพรรคด้วยปรึกษาสังเกตดูนะคะคุณครูคำว่าพฤกษากับปรึกษาค่ะคนละคำคนละความหมายกันนะคะแต่เป็นเสียงสาเดียวกันนี่ถือว่าผิดในข้อหาสัมผัสซ้ำค่ะตัวอย่างที่สองนะคะอ่อนระโหยโรยแรงด้วยเมื่อยล้ามุ่งหมายมาเพื่อสู่ยังคูหาล้ากับหาเนี่ยพยัญชนะต้นต่างกันแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงสระอาเหมือนกันก็ผิดในเรื่องของสัมผัสเสียงซ้ำอีกเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูลงด้วยอาไปทุวักมันจะกลายเป็นกอนอานะคะไปพฤกษาฉันเมื่อยล้าแล้วมาหาเนี่ยนะคะไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะคะข้อควรระวังข้อที่2นะคะก็คือคำสัมผัสนะคะคำที่รับสัมผัสในวรรคที่2และวรรคที่4นะคะตัวนี้ค่ะคุณครูนะคะตัวนี้นะคะ1นะคะคำที่3ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าควรให้ตำแหน่งสัมผัสเนี่ยตกลงมาที่พยางค์สุดท้ายพอดีไม่ควรตกที่กลางคำนะคะพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นคำว่าวิไลวันสัมผัสควรลงที่คำว่าวันนะคะแต่บางคนนะคะก็เอาไปแยกกันนะคะแม่โฉมงามสามสวัสดิ์ในดวงใจช่างวิไลวันผ่องดังเดือนฉายนะคะอ่ะวิไลแล้วก็ไปแยกวันอีกตัวหนึ่งนะคะอย่างนี้เนี่ยผิดไหมไม่ผิดค่ะแต่มันก็จะทำให้อ่านสะดุดหูดูมีข้อบกพร่องนะคะคุณครูอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนเป็นวิไลวันผุดผ่องดังเดือนฉายก็ได้นะคะข้อระวังต่อมานะคะคือคำสุดท้ายของวรรคนะคะควรใช้คำเต็มนะคะไม่ใช่ครึ่งคำเช่นไม่ใช่ว่าพยางค์ที่1อยู่ที่วรรคที่1อีก2พยางค์ของคำนั้นไปอยู่ที่วรรคที่2แล้วใช้ยัตติพังขีดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณครูเช่นเมื่อมาถึงเมืองงามมีนามว่าคำชะโนดล้ำค่าเรื่องคนเล่าขานนะคะแยกคำชะโนดออกจากกันอย่างเงี้ยนะคะถือว่าไม่เพราะนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะคือเราไม่ควรใช้ภาษาอื่นที่ยังไม่ได้รับการรับรองอาจจะเป็นคำไม่สุภาพเฉพาะกลุ่มนะคะภาษาเฉพาะกลุ่มภาษาแสลงมาแต่งแต่ยกเว้นในกรณีที่คุณครูอาจจะพูดถึงประเด็นการรักษาภาษาไทยพูดถึงประเด็นการใช้ภาษาคุณครูอาจจะหยิบคำของกลุ่มเหล่านี้มาเป็นตัวอย่างในร้อยกองได้แต่ถ้าคุณครูจะพูดถึงหัวข้อทั่วไปเช่นวันเด็กแห่งชาติวันพ่อวันลอยกระทงนะคะก็ไม่ควรใช้คำพวกนี้ในการแต่งร้อยกองนะคะ
1: ค่ะนอกเหนือจากกรแปดแล้วนะคะจันฝนเรายังมีคำประพันธ์อีกหนึ่งประเภทค่ะให้คุณครูชวนได้คิดกันเลยนะคะต่อกันเลยค่ะจันฝน
0: เราจะใช้ขั้นตอนเดิมนะคะคุณครูสังเกตคำประพันธ์แล้วดูซิว่านี่คือคำประพันธ์ประเภทไหนนะคะพุทธจีบกรีบแสลมพี่กุนแกมแซมสุกรมหอมชวยรวยตามลมเหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจสาวหยุดพุทธชาติบานเกลื่อนกาดดาดดาไปนึกน้องกรองมาลัยวางให้พี่ข้างที่นอน
1: จะเห็นได้ว่าแต่ละวรรคคุณครูเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามีข้อแตกต่างกับกลอนนะคะซึ่งวรรคแรกก็จะมี5คำใช่ไหมคะจันฝนแล้วก็วรรคที่2จะมี6คำเราเรียกว่าก
0: ับยานี11ค่ะง่ายๆเลยหน้า5หลัง6แบบนี้คุณครูบางคนอาจจะทราบแล้วว่ามันคือกับยานี11นะคะซึ่ง กาบบทนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาจากกาบเหเรือของท่านเจ้าฟ้ากุ้งนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนเดิมค่ะคุณครูใช้สื่อในการสอนฉันทลักษณ์นะคะ
1: ก็คือส่วนดอก

0: ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ให้เขาหรือสุ่มกันให้เขามาช่วยกันติดนะคะเขาติดผิดไม่เป็นไรนะคะคุณครูถ้าเกิดว่าเขาผิดก็ช่วยแก้ให้เขาด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องการส่งสัมผัสนะคะส่งสัมผัสเดี๋ยวสักนิดนึงนะคะตัวการแบ่งคณะลักษณะบังคับนะคะของกาบยานี11นะคะบรรทัดแรกนะคะวรรค1วรรค2เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกว่าบาทเอกนะคะบรรทัดที่2วรรค3วรรค4มีชื่อเรียกว่าบาทโทค่ะการส่งสัมผัสนะคะคือคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายใช้น้องแมลงเต่าทองก็ได้
1: สีแดงนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: คำสุดท้าย
0: วรรคที่1นะคะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะส่งสัมผัสถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3ใช่ค่ะ
1: เราจะเปลี่ยนน้องผึ้งนะคะเป็นส่งสัมผัส
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ส่วนวรรคที่4นะคะอันนี้มาโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวกับเพื่อนนะคะแต่เขาจะส่งสัมผัสถึงวรรคที่2ของบทต่อไปค
1: ่
0: ะกวนอาจารย์อุ้มบางนิดนึงนะคะให้เห็นภาพนะคะอาจจะใช้อันนี้ค่ะโอเคค่ะ
1: แต่ถ้ามีส่งสัมผัสก็
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะมีส่งสัมผัสคำที่3ก็จะทำให้คำประพันธ์ไพเราะยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ฝน
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะท่านอาจารย์ประทีปนะคะวาทิกธินกรได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าบางตำราเนี่ยส่งสัมผัสที่คำสุดท้ายกับคำที่3ของวรรคที่4นะคะบางตำรามีบางตำราไม่มีนะคะแต่อาจารย์ท่านเสนอแนะไว้ว่าสัมผัสตรงนี้เนี่ยไม่ถือเป็นสัมผัสบังคับคือมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็จะทำให้มัน
1: ไพเราะมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะอาจารย์อุ้มโอเคค่ะนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็มีกาบยานีไว้ช่วยจำมาให้คุณครูด้วยนะคะมาลองฟังลองอ่านกันดูนะคะชื่อว่ากาบยานีจะต้องมี11คำหน้า5หลัง6จำเรียงร้อยกันให้คล้องจองวรรคแรกดูคำท้ายลงที่หมาย3วรรค2ท้ายวรรค2 3ต้องสุขสมปองสัมผัสกันค่ะคุณครูนำไปใช้ให้เด็กๆท่องได้หรือก็เป็นตัวอย่างได
1: ้
0: ใช่ค่ะนะคะต่อไปกันมาดวนค่ะอาจารย์อุ้มกลอนเขามีข้อคำหนึ่งนะคะกาบยานี
1: ก็มีเหมือนกันนะคะ
0: นะคะ
1: ในเรื่องของสัมผัส
0: ใช่ค่ะกาบยานีก็มีการใช้สัมผัสในเหมือนกันนะคะแต่ความเท่ของเขากับเสน่ห์ของเขาก็คือเขามีการแบ่งสัมผัสแบบนี้ค่ะวรรคที่1นะคะวรรคที่1 1 2 3 4 5เขาจะแบ่งสัมผัสเป็น2 3สองสามคือสัมผัสที่คำที่สองกับคำที่สามนะคะส่วนวรรคหลังนะคะวรรคหลังหกคำแบ่งสัมผัสเป็นสามสามนะคะคือส่งสัมผัสที่คำที่สามกับคำที่สี่มาดูตัวอย่างนะคะยากเย็นเห็นหน้าเจ้าสั่งโศกเศร้าเจ้าพี่อาอยู่วังดังจันทรามาหม่นหมองละอองนวล นะคะอย่างวรรคที่หนึ่งเห็นไหมคะคำที่สองคำว่าเย็นสัมผัสกับคำที่3คือคำว่าเห็นนะคะส่วนวรรคหลังคำว่าเศร้านะคะสัมผัสกับคำว่าเจ้า
1: ค่ะ
0: อันนี้คือตัวอย่างการใช้สัมผัสในของกาบยานี11นะคะข้อคำหนึ่งต่อมานะคะกาบยานีก็มีข้อคำหนึ่งเรื่องการใช้เสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะไม่เคร่งครัดหรือเข้มข้นเท่ากับกรแปดค่ะวรรคที่1 นะคะให้ใช้เสียงสามัญเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีเสียงโทได้นะคะส่วน2กับ3เหมือนกันนะคะให้ใช้เสียงสามัญจัตวาส่วนใหญ่เป็นสามัญนะคะส่วนวรรคที่3ให้ใช้เสียงสามัญค
1: ่ะต่อไปเราจะมาฝึกการทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ฝนเพื่อเป็นการช่วยความจำมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมฝึกแต่งคำประพันธ์
0: ใช่แล้วค่ะคือหลังจากที่เราเรียนรู้ฉันทลักษณ์จากสื่อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพานักเรียนทำกิจกรรมซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนการสอนแต่งคำประพันธ์ส่วนใหญ่เรามักจะใช้แบบฝึกหัด
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แทนที่จะให้เด็กๆ เขียนลงในกระดาษนะคะคุณครูก็สามารถปรับจากกระดาษนั้นมาเป็นกิจกรรมให้เด็กๆอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มหรือสุ่มตัวแทนมาหน้าห้องให้เขาได้มีการลองแต่งเองลองสัมผัสลองเคลื่อนไหวจะทำให้เขาสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมที่1 นะคะเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะคุณครูหาคำประพันธ์มาเสร็จแล้วเอามาสลับวรรคกัน
1: แล้วให้เด็กๆถูกต้อง
0: ใช่เรียนถูกต้องตรงนี้อาจจะเป็นการวัดเรื่องความรู้ความจำแล้วก็อาจจะวัดเรื่องให้เขาใช้กันความเร็วนะคะให้เขาแข่งกันก็ได้ตัวอย่างนะคะตัวเดียวมาพัดคู่เรื่อยๆมาเรียงๆเหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดายนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ ท่าที่เรียงถูกต้องก็คือ
1: เรื่อยๆมาเรียง

0: ียง
1: นกบินเฉียง
0: ไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได
2: ้ค่ะค่ะอันนี้เป็นการแบบเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: ให้เรียงลำดับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: มาต่อที่กิจกรรมต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝนกิจกรรมที่สองค่ะ
2: กิจกรรมที่สองนะคะก็คือการนำเอาคำประพันธ์มานะคะเสร็จแล้วคุณครูหยิบเอาบางคำที่อยู่ในวรรคนั้นออกมานะคะโดยควรจะใช้เป็นตรงวรรคที่ส่งสัมผัสกันนะคะในตัวนี้เนี่ยหนึ่งจะฝึกเรื่องความจำของเด็กๆคือให้เขาดูเรื่องสัมผัสสองฝึกเรื่องการคิดวิเคราะห์นะคะว่าเขาจะวิเคราะห์หรือคิดเอาคำไหนที่เอาคำนั้นมาลงแล้วมันจะสอดคล้องกับวรรคอื่นๆหรือวรรคต้นแบบที่คุณครูนำมาให้
1: ค่ะ
2: แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักจุดๆๆหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าจุดๆๆนะคะวรรคสุดท้ายจุดๆๆร้างแม่ไปแต่ตัว
1: คำมาเติม
2: ใช่ค่ะหาคำมาเติมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเด็กชั้นเล็กอาจจะยากหน่อยคุณครูก็แบ่งกลุ่มให้เขานะคะหรือจับคู่จะง่ายขึ้นนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะอาจารย์
1: ค่ะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเพื่อนกันคนละวรรคค่ะอาจารย์ฝนเอ๊ะเล่นยังไงคะเพื่อนกันคนละวรรค
2: กิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยออกมาทํากิจกรรมที่หน้าห้องเรียนนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้กิจกรรมนี้มาจากการอบรมโครงการกวีปากกาทองจากท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะคะซึ่งอาจารย์ว่ากิจกรรมนี้มันวัดได้ทั้งความรู้ความจำและการคิดวิเคราะห์นะคะก็คือ1เด็กต้องจำฉันทลักษณ์ได้2เด็กจะต้องคิดวิเคราะห์ในการหาคำมาใช้ในการแต่งนะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูให้คุณครูสุ่มนักเรียนออกมานะคะจำนวน4คน
1: ตามวรรคเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตามวรรคเลยแต่ยังเพิ่งเฉลยนะคะว่าตามวรรคออกมา4คนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ให้เขาเลือกเลขที่เขาชอบนะคะเลือกเสร็จแล้วคุณครูอธิบายให้เขาฟังนะคะอ่ะคนที่1รับหน้าที่คิดมา5คํา
1: ค่ะ
2: คนที่1ก็จะคิดแล้วเอ๊ะฉันจะคิดอะไรดีนะคะส่วนคนที่2นะคะให้เขาคิดมา6คําโดยที่คําที่3ของเขาต้องสัมผัสกับคําสุดท้ายของคนแรกนะคะส่วนคนที่3คิดมา5คํานะคะโดยที่คําสุดท้ายของคนที่3เนี่ยต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของคนที่2คนที่4นะคะเหมือนง่ายฉันไม่ต้องสัมผัสกับใครทั้งนั้นนะคะแต่เขาต้องคิดมา6คำเพื่อให้เนื้อหาของเขานั้นเข้ากับเพื่อนอีก3คนนะคะตรงนี้จะเป็นการคิดวิเคราะห์
1: ต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะคะแต่เราจะไม่ใช่เพื่อนกันคนละวรรคอาจารย์อุ้มเราจะ
1: เป็นเพื่อนกันคนละ2วรรค
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อุ้มเป็นอาจารย์ฝนเป็นคนที่1กับคนที่3นะคะอาจารย์อุ้มเป็นคนที่
1: 2กับคนที่4ค่ะ
2: มาเลยนะคะ
1: อาจารย์ฝนเริ่มก่อนนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: หาดทรายชายทะเล
1: ปูเดินเซมาตามลมได้ไหมคะอาจารย์ฝน
2: ได้ค่ะได้ลมเลกับเซได้ค่ะคนที่3นะคะเด็กน้อยคอยชม
1: เด็กน้อยคอยชื่นชมวิ่งไล่เล่นแสนสุขใจเนื้อหาได้ไหมคะอาจารย์ฝน
2: ได้ค่ะก็ดูแบบเห็นภาพเด็กๆกำลังวิ่งไล่ปูที่ริมทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกการคิดฝึกการแต่งคำประพันธ์นะคะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับฉันทลักษณ์แล้วลองฝึกความจำนะคะลองคิดใช้คำแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องความรู้พวกนี้เนี่ยเราสองคนก็มีอาวุธเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาเพิ่มให้กับคุณครูนะคะ
1: ศิลปะในการประพันธ์นั่นเองนั่นคืออะไรบ้างคะอาจารย์ฝน
2: ถ้าคำประพันธ์ที่มีศิลปะนะคะจะทำให้คำประพันธ์นั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเราจะฝึกการคิดวิเคราะห์เรื่องการใช้คำนะคะผู้แต่งร้อยกองไทยเนี่ยเขาจะมีค่านิยมที่ว่าเขาจะไม่ชอบใช้คำที่มันธรรมดา
1: ค
2: ำที่มันดาดดื่นพบเห็นได้ทั่วไปนะคะเขามักจะเลือกคำที่มีเสียงไพเราะคำที่มีความหมายดีคำที่สอดคล้องกับอารมณ์หรือคำที่เป็นคำชั้นสูงขึ้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคำที่กวีมักเลือกใช้คือการใช้คำไวยพจน์นะคะคำไวยพจน์มีมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพระจันทร์ก็มีคำไวยพจน์หลายคำเช่นสาสิทอนแขเดือนโสมทังแหนะคะพระอาทิตย์ตะวันทนายทินกรประภากรพันแสงนะคะคือพอเราเลือกคำมาแล้วเนี่ยมันจะดูแบบว่าเรามีความสามารถในการสรรหาในการคิดคำในการนำคำมาใช้นะคะ
1: จะทำให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ฝน
2: ค่ะศิลปะข้อที่2นะคะผู้แต่งร้อยกองเนี่ยเขาจะต้องเลือกใช้คำที่ตรงกับอารมณ์ที่เขาต้องการนำเสนอนะคะเช่นถ้าเป็นอารมณ์รัก อารมณ์แห่งความรักมันก็จะต้องอ่อนหวานลึกซึ้งใช้คำที่มีความหมายไพเราะออกไปในเชิงบวกนะคะดูตัวอย่างนะคะด้วยหมายมั่นในวันได้พบพักจำเริญรักยังไม่วายหายหวนแสนสนิทนั้นยังคิดไม่ขาดครวนเมื่อวันจวนที่จรไปจากชายนะคะด้วยหมายมั่นเนี่ยสื่อถึงคำสัญญาความผูกพันนะคะจะรักกันตลอดไปนะคะวันได้พบพักพบหน้าไม่ได
1: ้
2: พบหน้ามันธรรมดาไปต้องพบพักนะคะจำเริญรักพูดถึงความรักไม่วายหายหวนนะคะเป็นคำที่สระเสียงยาวออกเสียงยาวทอดเสียงให้เนิบไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะศิลปะต่อไปนะคะคือการใช้สัมผัสในตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการแต่งกวีนิพนธ์นะคะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างรุนแรงเลยว่าเอ๊ะเราจะเลือกคำไหนมาใช้นะคะซึ่งคำนั้นมันจะต้องส่งสัมผัสถึงกันภายในวรรคด้วยนะคะแล้วคำนั้นเนี่ยมันจะสามารถสื่อความหมายของคำประพันธ์ได้อย่างไม่บกพร่องด้วยนะคะข้อต่อมานะคะสิ่งที่กวีไทยนิยมใช้อีกนั่นก็คือการใช้ภาพพจน์นะคะหรือพวกการใช้โวหารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นระดับประถมชั้นเล็กๆเนี่ยมันอาจจะยากไปสักหน่อยหนึ่งเช่นเรื่องของอัตติพจน์เรื่องของบุคลาธิสถานนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยเลือกภาพพจน์แบบง่ายๆมาสองภาพพจน์
1: ค่ะ
2: ซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถนำภาพพจน์เนี่ยมาใช้ให้เขาฝึกการคิดวิเคราะห์ภายในห้องเรียนได้นะคะแบบที่หนึ่งการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบคือเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นเธอเดินช้าเหมือนเต่าเธอสวยเหมือนนางฟ้าเธอขาวเหมือนสำลีนะคะตอนนี้คือพอคุณครูอาจจะทำกิจกรรมเล็กน้อยให้เขาลองฝึกดูก่อนเขาก็จะคิดแล้วว่าเอ๊ะอะไรเหมือนกับอะไรนะคะเสร็จแล้วก็นำตัวอย่างคำประพันธ์มาให้เขาดูนะคะพินิจดูมุนีฤาษีน้อยช่างแช่มช้อยชื่นในฤทัยหวังสมเป็นหน่อสุริวงดำรงวังเหมือนเดือนฟ้าปลั่งขอโทษค่ะเหมือนเดือนปลั่งเป่งฟ้าณภาลัยนะคะตรงนี้มีการเปรียบเทียบเป็นการสมของสุดสาครนะคะว่าเนี่ยกิริยาเช่มช้อยงดงามเหมือนกับเป็นเจ้าชายที่อยู่ในวังสมเป็นเจ้าชายที่อยู่ในวังแล้วก็งดงามเหมือนพระจันทร์ที่เต็มดวงอยู่บนท้องฟ้า
1: ค่ะ
2: ต่อมาอันนี้ก็น่าสนุกน่านำไปใช้กับเด็กๆนะคะก็คือการเรียนเสียงธรรมชาติหรือใช้เสียงธรรมชาตินะคะบัดเดียวดังหงั่งเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงะหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตอ่ะตรงนี้นะคะมีเรียนเสียงธรรมชาติคือเรียนเสียงระฆังในคำว่าหงั่งเงงนะคะตัวนี้เนี่ยคุณครูอาจจะปรับแบบนี้ค่ะอาจารย์อุ้มคืออาจจะคิดเป็นแบบกิจกรรมกำหนดคำเช่นห้องห้องเหมียวเหมียวปังปัง
1: เป็นเรียนเสียงของอะไร
2: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาลองแต่งดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดบ้างค่ะอาจารย์ฝนแบบฝึกหัดในการแต่งคำประพันธ์สัก1ตัวอย่าง
2: ใช่
1: นะคะค่ะ
2: นะคะหลังจากที่เราเรียนฉันทลักษณ์แล้วเรียนศิลปะแล้วนะคะเราก็ลองมาฝึกในการคิดวิเคราะห์ที่จะแต่งคำประพันธ์ดูนะคะแต่ถ้าคุณครูกลัวมันยากไปใช้สเต็ปเดิมค่ะเรียนจากตัวอย่างก่อนนะคะเอาคำประพันธ์ที่มีสัมผัสในเยอะๆหรือมีการเปรียบเทียบมาให้เขาดูนะคะดั่งดวงดาวพราวแสงคอยนำส่องดั่งแสงทองผ่องพราวสกาวใสแสงความดีแสงแห่งธรรมนำทางไปนำดวงใจให้พบสัจธรรมคุณครูตั้งคำถามเหมือนเดิมค่ะจากตัวอย่างที่นำมาให้ดูเนี่ยนะคะมีสัมผัสในประเภทอะไรบ้างสัมผัสอักษรดั่งดวงดาวนะคะสัมผัสสระเช่นคำว่าดาวกับพราวนะคะหรือมีการใช้การเปรีย
1: บเท
2: ีย
1: บ
2: อะไรบ้าง
1: ค่ะ
2: นะคะให้เด็กๆลองศึกษาก่อน
1: เป็นการสังเกตคำร้อยกรองนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะขั้นที่2นะคะให้เขาลองเพิ่มศิลปะลงไปในบทกรอนบทนั้น
1: ค่ะ
2: นะคะคุณครูอาจจะแต่งกรอนมาแล้วแหละแล้วก็ลองให้เขาฝึกการเปรียบเทียบดูนะคะในโวหารเปรียบเทียบเธอเปรียบเหมือนจุดๆๆให้ความอุ่นหวานละมุนชวนฝันจนหวั่นไหวรอยยิ้มเธอเหมือนจุดๆๆรักษาใจคอยทำให้หายเศร้าเมื่อยิ้มมาอะไรบ้างคะอาจารย์อุ้มที่แบบ
1: ผ้าห่มได้ไหมคะอบอุ่น
2: ผ้าห่มก็ได้นะคะอาจจะเป็นแสงแดดนะคะกองไฟก็ได้นะคะรอยยิ้มเธอเหมือนจุดๆๆรักษาใจ
1: ยาได้ไหมคะอาจารย์ฝน
2: น่าจะเป็นยาแล้วค่ะ
1: ยารักษาใจ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ในการใช้วงหารเปรียบเทียบไปในตัวด้วยนะคะส่วนขั้นสุดท้ายนะคะคือเราจะลองลงมือแต่งแบบ เต็มบทดูแลนะคะลงมือแต่งแบบเต็มบทคุณครูอาจจะกำหนดโจทย์ให้เขาเช่นกำหนดหัวข้อโรงเรียนของหนูครอบครัวของฉันสัตว์เลี้ยงแสนรักก็ได้นะคะหรือไม่กำหนดหัวข้อก็ได้แต่อาจจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดนึงเช่นจงแต่งกร8หรือกาพย์ยานี11นะคะถ้าเด็กเล็กหน่อยเอา1บทก็พอโตหน่อยเอา2บทนะคะแล้วก็เพิ่มข้อบังคับอีกอย่างนึงว่าให้มีสัมผัสในประเภทสระ1ตำแหน่งนะคะและในร้อยกองต้องมีคำว่าเหมือนที่พูดแบบนี้คือ1ให้เข้าใจง่าย2บังคับให้เขาลองใช้โวหารเปรียบเทียบดูนะคะเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองแต่งนะคะอาจจะจับคู่ทำเป็นกลุ่มนะคะถ้ากิจกรรมภายในห้องทำเป็นกลุ่มก็ได้ถ้าเป็นการบ้านก็ให้ทำเดียวนะคะแต่สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเรา2คนอยากจะขอฝากให้คุณครูทุกท่านลองไปแต่งดูนะคะคุณครูเลือกมาเลยนะคะจะเอากร8หรือกาพย์ยานีก็ได้
1: จำนวน2บทค่ะคุณครู
2: ให้มีสัมผัสในประเภทสระ1ตำแหน่งนะคะมีการเปรียบเทียบอีก1ตำแหน่งนะคะอาจารย์ฝนกับอาจารย์อุ้มจะรออ่านนะคะ
1: รออ่านอยู่นะคะ
2: ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูได้มีการฝึกแต่งคำประพันธ์นะคะจำนวน2บทแล้วหรือว่ามอบหมายให้นักเรียนได้มีการแต่งคำประพันธ์นอกเหนือจากนั้นค่ะคุณครูเราก็จะต้องมีการประเมินผลในการให้คะแนนด้วยเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนชิ้นงานกันแล้วก็ผลัดให้เด็กเป็นผู้ประเมินบ้างค่ะโดยการประเมินนะคะเราก็ใส่ตัวอย่างไว้ในคู่มือนะคะรายละเอียดของการให้คะแนนซึ่งคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้เลยหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของประเด็นที่คุณครูกำหนดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่สิ่งที่จะพิจารณาในการประเมินผล1ค่ะในเรื่องของฉันทลักษณ์และอักขรวิธีเราก็จะต้องดูในลักษณะบังคับจำนวนคำหรือแม้กระทั่งการสะกดการันค่ะ2ค่ะเราจะต้องดูในเรื่องของความคิดและเนื้อหาสื่อความได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดด้วยนะคะเนื้อหาและ3ค่ะด้านกวีโวหารค่ะเหมือนที่อาจารย์ฝนได้อธิบายนะคะอาจจะต้องเลือกการใช้คำให้มันหลากหลายโดยเฉพาะใช้คำไวยพจน์อย่างนี้ค่ะเพื่อให้เกิดความไพเราะของคำประพันธ์นั้นๆด้วยและประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือตรงต่อเวลาที่กำหนดนะคะ2บทน่าจะใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีคะอาจารย์ฝน
2: 2บทให้ใช้สักประมาณ15นาที
1: 15นาทีนะคะสำหรับประถมศึกษาปีที่6อันนี้ก็คือเป็นในลักษณะการวัดและประเมินผลซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะค่ะ
2: คุณครูทุกท่านคะร้อยกองนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีเป็นวรรณกรรมเป็นการเขียนที่มีลักษณะพิเศษนะคะลักษณะพิเศษอย่างไร1ร้อยกองมีข้อบังคับนะคะเป็นกรอบที่ชัดเจนเรื่องของฉันทลักษณ์แต่ขณะเดียวกันร้อยกองกลับมีอิสระมีศิลป์มีอิสระที่จะพูดแต่งเนี่ยอิสระที่จะใช้ศิลปะการประพันธ์อย่างไรก็ได้ลงไปในร้อยกองบทนั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ฝนก็อยากจะขอสรุปเทคนิคการแต่งคำประพันธ์เป็นเทคนิคสั้นๆนะคะคือขั้นที่1เราจะต้องเรียนรู้ฉันทลักษณ์ให้เข้าใจเรียนรู้กรอบให้เข้าใจจดจำให้แม่นยำขั้นที่2นะคะลองแต่งดูแล้วลองใส่คำประพันธ์ใส่ศิลปะการประพันธ์ลงไปนะคะอาจจะใส่การเปรียบเทียบอาจจะใส่เสียงธรรมชาติอาจจะใส่สัมผัสในลองไปดูนะคะขั้นที่3ถ้าคุณครูยังไม่มั่นใจลองหาตัวอย่างคำประพันธ์ที่ไพเราะคำประพันธ์ที่มีชื่อเสียงเช่นของท่านสุนทรภู่ของอาจารย์นวรัตน์เอามาอ่านเพื่อเป็นประสบการณ์ในการเขียนนะคะขั้นที่4คุณครูลองแต่งดูแต่งไปเรื่อยๆลองปรับไปเรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นนะคะส่วนสำหรับการสอนการใช้คำประพันธ์ในห้องเรียนนะคะการสอนนะคะคุณครูอย่าลืมว่า1ตรงขั้นนำคุณครูจะต้องน่าสนใจ2เมื่อเป็นขั้นสอนคุณครูต้องใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกขึ้นอยากจะเรียนรู้3คุณครูอาจจะสรุปด้วยแบบฝึกให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณครูเนื้อหาของเด็กๆถึงขั้นไหนความสามารถของเด็กๆถึงขั้นไหนคุณครูไปถึงขั้นนั้นพอค่ะคุณครูไม่ต้องกดดันนะคะว่าเด็กๆของคุณครูจะต้องแต่งได้เพราะเหมือนกับกวีที่มีชื่อเสียงนะคะเราขอแค่เขามีความรู้มีความเข้าใจสามารถแต่งคำประพันธ์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคำประพันธ์ไทยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ฝนมากเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะมีความพร้อมนะคะในการเขียนงานคำประพันธ์แล้วก็มีความสามารถในการใช้ภาษาด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณครูทุกท่านจะได้รับประโยชน์พอสมควรจากเทคนิคในการแต่งคำประพันธ์หากคุณครูมีประเด็นหรือข้อซักถามสามารถถามได้ที่อาจารย์ฝนแล้วก็อาจารย์อุ้มหรืออาจารย์ทุกท่านสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชอุดรธานีสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
2: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
3: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
2: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
4: เกมอะไรหรอคะคุณครู
2: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
4: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
2: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบ2คม
3: ดาบ2คมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
2: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
6: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: นี่จ่าเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อมีขิดจะชมว่ามีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: อาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการ Coaching and Mentoring โดยได้รับหนังสือราชการนะครับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตราดให้เราได้เข้าร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการ Coaching and Mentoring เนี่ยมันเหมือนจะโดนใจเราเหมือนกันบางทีเราประชุมสรุปผลปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าจุดแข็งของเราจริงๆคือกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเวิร์กมากแต่ที่เราประเมินแล้วคะแนน O-net ก็ดี NT ก็ดีเนี่ยถึงแม้จะมีค่าสูงเฉลี่ยพอๆกับสำนักงานเขตพื้นที่บางตัวเนี่ยสูงกว่าระดับประเทศบางตัวก็จริงแต่ระดับความพึงพอใจของเรายังไม่ค่อยพึงพอใจก็จะมีการค้นพบว่ากระบวนการเรียนการสอนที่เราปล่อยให้ครูเราใช้ทักษะเทคนิคการสอนเองตามใจชอบเนี่ยอาจจะมีหลงประเด็นไปบ้างเป้าหมายของเราอยู่ที่เด็กทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งความหวังว่าในหน่วยการเรียนรู้ในแผนการสอนที่คุณเขียนไปเนี่ยนะครับทบทวนดูแล้วเนี่ยจบ1ชั่วโมงวัดอะไรเด็กได้บ้าง
1: มันเท่ากันไ
2: หมระบบCoaching Mentoring หรือระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงแนวคิดก็คือนักเรียนเนี่ยเขาต้องได้รับการเพิ่มคุณภาพ 4 จุดเน้นแล้วก็คุณครูจะต้องสร้างห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบร่วมมือกันในลักษณะของ Lesson Study แล้วก็โรงเรียนนะคะก็จะต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนศึกษานิเทศเพื่อนครูร่วมมือกันเรียนรู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดห้องเรียนแห่งคุณภาพการปฏิบัติก็จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจภาพรวมร่วมกันการสร้างทีมการทำงานทั้งในโรงเรียนในเขตพื้นที่และคอทีมของจุฬาและก็ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียน

0: รู้ให้เยอะๆนะคะมีการโคชชิ่ง2ครั้งในพื้นที่ CU Coach เนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้ประสานงานวิชาการหลักของการใช้ระบบนี้นะคะเรียกว่าเป็น Academic Coordinator ของซิสเต็มนี้คือการลงไปโคชชิ่งเพื่อให้3ประสานในโรงเรียนคือเพื่อนครูผู้บริหารโรงเรียนและท่านศึกษานิเทศที่รับผิดชอบโรงเรียนนั้นหรือผู้นิเทศนะคะได้ร่วมมือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเพื่อให้เกิดห้องเรียนแห่งคุณภาพและเกิดการพัฒนา 4.0 กับนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ CU Coach จะต้องลงไปโคชชิ่งซิสเต็มในโรงเรียนให้เกิดชุมชนตัวนี
1: ้ทางจุฬานั้นได้มอบหมายภารกิจให้เป็น CU Coach ร่วมกับทีมจุฬาให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้คู่กับจุฬาเพื่อที่ทำงานในโอกาสต่อไปก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับจุฬาในเรื่องของ CU Code ในการทำงานนั้นเนี่ยเราได้ตั้งคำถามร่วมกันว่าเราจะไม่สร้างความกดดันให้กับครูแต่เราจะมาเป็นเพื่อนมาเป็นผู้ชี้แนะมาเป็นเพื่อนร่วมคิดกับคุณครูโดยให้ครูนั้นเกิดความสบายใจในการทำงานมากที่สุดที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรา
2: ความร่วมมือสามประสานกันที่เราชื่นชมมากนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างเขตพื้นที่กับทางจุฬากับทางโรงเรียนเนี่ยเรานำมาแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขตพื้นที่เองก็ได้ประโยชน์นะครับโรงเรียนก็ได้ประโยชน์จุฬาเองก็ได้ประโยชน์นะครับ
3: การนิเทศของศึกษานิเทศเดิมเนี่ยเราจะนิเทศตามลักษณะของโครงการนิเทศตามความต้องการของโรงเรียนนิเทศเรื่องการเรียนการสอนก็จะนิเทศตามสถานการณ์ของครูคนนั้นๆว่าเราเจอปัญหานิเทศอย่างไรแล้วก็ได้ปรับแก้โดยเฉพาะเราจะเอาเรื่องของปัญหาเป็นตัวตั้งแต่ทีนี้กระบวนการนิเทศของเดิมๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาครูได้ทั้งระบบ
4: หลังจากที่ไปอบรมกับคณะครุศาสตร์จุฬามา2วันเต็มๆเนี่ยเราประชุมกันตกลงกันวางแผนกำหนดปฏิทินลำดับแรกให้ทุกคนกลับไปเขียนแผนโดยไม่ลืมว่าจะต้องมี5 step ต้องมีกิจกรรมที่บ่งบอกว่าสามารถวัดเด็กได้ว่ามีความสามารถ3ด้านแล้วตามปฏิทินกำหนดวันที่เราจะมาประชุมพูดคุยลักษณะเวิร์กช็อปง่ายๆแบบมีอะไรก็พูดกันนะครับมีอะไรที่จะถกเถียงก็ถกเถียงกัน
5: มุมมองที่เรามองไม่เห็นนะครับมันก็มีมุมนี้ช่วยมาทำเราจุดนั้นเนี่ยเอาคำแนะนำของเขามาลองทำดู
6: ทุกวันก็สามารถที่จะเรียนรู้มีการปรึกษาคุยกันอย่างต่อเนื่องจนขึ้นมาถึงแผน B แผน C
7: เด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็ช่วงปฏิบัติจริงอ่ะเด็กจะเสมือนว่าได้รับเต็มที่เลยนะจากคุณครูประสิทธิ์นะคะอันนี้ขอชมเลยนะคะ
4: 16คนที่ไปอบรมมาเนี่ยนะครับเรามองตรงกันว่าต่อไปเราจะทำอะไรเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหลังจากคลี่แผนเรียบร้อยแล้วลงไปปฏิบัติทั้ง3ท่านที่มาจากเขตพื้นที่ตัวผมเองที่เป็นผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการงานนี้มอบหมายวิชาการเป็นแม่งานใหญ่เราก็ไปสังเกตการสอนหลังห้องเรียนนะครับก็นั่งฟังเฉยๆนั่งดูนะครับ
8: แต่เราใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับนักเรียนทำแค่1
4: หลังจากนั้นเราจะลงกลับมาที่ห้องประชุมมาพูดคุยกันลักษณะครั้งแรกนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะเบาๆหาคำพูดดีๆยกย่องชมเชยสิ่งที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็จะไปสู่เรื่องที่ควรจะปรับปรุง
5: หลังจากมีการปรับแผน5 step แล้วนะครับเรามีการโคชชิ่งแนะนำกันมาเนี่ยแก้ไขแผนนะครับเข้าไปดูจริงเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าครั้งแรกทั้งที่เราสอนโดยไม่มีการโคชชิ่งไม่มีการแก้แผนนะครับเด็กมีความรู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้นนะครับเด็กได้สนุกสนานมีการค้นหาความรู้นะครับผมว่าตรงนี้มันช่วยได้เยอะ
9: จากการวิพากษ์นะครับสังเกตการสอนนะครับก็คือแผนที่เราปรับนะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับในกระบวนการส่วนการสอนนะครับครูประสาทก็สอนเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม Word นะครับก็ถือว่าเด็กในชั้นเรียนก็สนใจเรียนดีครับก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าในชั้นเรียนนะครับครูอาจจะต้องเดินให้ทั่วชั้นสมมติว่าเด็กบางคนอยู่หลังห้องเนี่ยอาจจะดูแลควบคุมไม่หมดทุกคนนะครับก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงครับส่วนอย่างอื่นก็มีแผนมีเกมมีสื่อครบก็ถือว่าดีครับขอชื่นชมครับ
4: อ่ะจะลองวิพากษ์ครูตากระปืนหน่อยครับ
10: ะครับสำหรับการสอนหลังจากที่เราปรับแผนแล้วทั้งคู่เลยคือไปสอนจากที่ผมสังเกตนะครับการเรียนการสอนความจริงแล้วการสอนแบบไฟสเต็ปผมจะเน้นเรื่องบรรยากาศของเด็กแล้วก็การสนใจของการเด็กที่กระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเรียนทีนี้ถ้าดูบรรยากาศของคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กก็คงสนุกสนานนะเด็กใครรู้เขาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและเป็นเรื่องของธรรมชาติวิชาเรื่องสื่อถ้ามีสื่อที่ดีๆเนี่ยจูงใจเด็กให้ใครจะรู้เนี่ยอยากจะให้รู้เนี่ยเน้นตรงนั้นแต่ก็ขอเชิญชมนะถึงตอนนี้จะปรับแผนแล้วก็สอนได้ดี
1: ในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของเรานะครับสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้นอกจากการใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือว่าในส่วนของการฝึกให้เด็กเขาได้รู้หนังสือแล้วก็เรื่องของความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ตลอดจนเรื่องของการความมีเหตุผลซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานซึ่งถ้าเด็กเขามีทักษะประเด็นบวกกับการเรียน5ขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่านะครับคิดว่าในการทำงานของเราในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นฐานในการที่ทำงานในรอบต่อไปครับ
2: ทีนี้ลองฟังนิดนึงนะครับที่กิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นการให้เด็กหาความหมายแต่เด็กยังไม่มีทักษะการจำแนกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้หนึ่งจำแนกได้ระหว่างคำราชศัพท์กับคำธรรมดาจับจ้องจำแนกให้ได้นะครับต่อเมื่อทำงานต่อไปสักระยะนึงเนี่ยนะครับเรามีความไว้ใจกันนะครับเรามีความเอื้ออาทรกันนะครับเราจะได้ข้อมูลจริงๆนะครับตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นความจริงในโรงเรียนเป็นความจริงของเด็กซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าเด็กบางครั้งเนี่ยเขาต้องการอะไรที่คุณครูสอนมาเนี่ยเด็กเกิดการเรียนรู้ไหมนะครับมาเรามาตรงเนี้ยเรามาชี้จุดซึ่งกันและกันนะครับคุณครูก็รู้ตัวเองว่าที่สอนมาเนี่ยโอ้บางทีตัวเองเนี่ยบกพร่องอีกหลายเรื่องนะครับคุณครูก็ได้รู้ตัวเองนะครับขณะเดียวกันเขตพื้นที่เราก็รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องนะครับซึ่งเราทำงานแต่ตัวเลขทำงานแต่ข้อมูลนะครับเราไม่เคยเห็นตัวจริงในโรงเรียนเลยเราไม่เคยรู้ว่าเด็กเขาเรียนหรือไม่เรียนตัวเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยครับ
4: คู่บัดดี้เนี่ยเป็นแนวทางของคณะศาสตร์จุฬาอยากให้มีคู่บัดดี้คือลักษณะโคชชิ่งกันก่อนนะครับโดยครูด้วยกันเองเนี่ยโคชชิ่งกันก่อน
11: ผมอยากให้ท่านได้เอาเรื่องของดินคือผมได้สอนเด็กว่าได้ดินมีตัวประกอบอะไรบ้างท่าทางของพืชมันมีอะไรบ้างใช่ไหมทำไมถึงพืชในเรื่องตัวได้ตรงนี้เน
12: า
11: ะโอเคนะเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเราน่าจะนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กได้นะโดยเฉพาะคู่บัดดี้ซึ่งความเห็นตรงกันแล้วก็ได้พูดคุยกันว่ามันน่าจะเป็นความร้อยเรียงเคียงกระบวนการที่เราสามารถมาจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผม
12: ส่วนผมก็ได้รับประสบการณ์ได้รับเทคนิคกระบวนการสอนยังไงให้เด็กมีส่วนร่วมเด็กสนุกสนานเด็กอยากเรียนจากท่านอาจารย์ศิลป์ส่วนผมก็ให้เทคโนโลยีอาจารย์ศิลป์ให้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ใหม่ๆที่มันอัปเดตอยู่ปัจจุบันก็คือช่วยเหลือกันครับ
9: แต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกันนะครับก็คืออยู่คนละวิชาต่างคนต่างสอน
13: ของการโคชชิ่งเนี่ยเรานี่มีโอกาสได้คุยกันนะครับได้เราได้เห็นการสอนของเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาได้เห็นการสอนของเราเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเรามากขึ้นเราได้ใช้เหตุใช้ผลคุยกันนะครับว่าส่วนนี้ดียังไงส่วนนี้ไม่ดียังไงครับเราก็ได้โอกาสคุยกันมากขึ้นได้ปรับตัวเองตัวของเรามากขึ้น
14: ส่วนตัวผมก็คือว่ามันก็แรงเหมือนกันที่วิพากษ์ที่เขาแรงขนาดนั้นแต่ถามว่าเราวิพากษ์ไปเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาที่ดีขึ้น
15: คือแบบว่าคือเราต้องเปิดใจยอมรับบางครั้งอ่ะเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราสอนยังไงเราคิดว่าถ้าสอนดีแต่ที่จริงไม่ใช่เขาก็เหมือนเป็นกระจกส่องเราน้องเนี่ยเขาจะเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนเอื้ออาทรคือพี่เทคโนโลยีคอมไม่เป็นน้องก็จะเป็นคนแบบพิมพ์เอกสารแล้วก็คิดหาให้ทุกอย่างคือเขาก็เป็นคนที่แบบน่ารักอะค่ะ
1: ครับปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นเนี่ยคือประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันประเด็นที่หนึ่งนะครับซึ่งยอมรับในที่นี้หมายถึงยอมรับตั้งแต่คนที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงยอมรับของครูกับครูด้วยกันเองในฐานะที่จะเป็นคู่บัดดี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก
4: พอลงไปทำแล้วกลับมาลงมารีเฟกเหมือนเดิมก็คือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นอย่างที่ต้องชมเชยเขาเลยนะครับว่าเขาไปปรับเนื้อหาที่มากกิจกรรมที่ดูแล้วครูเป็นพระเอกครูเป็นนางเอกเนี่ยปรับให้เป็นเด็กเป็นพระเอกในกิจกรรมลักษณะเริ่มเป็นอะไรฮะเริ่มเป็นองค์กรหรือเป็นชุมชนในการเรียนรู้มากขึ้น
16: ตอนแรกนุจรีทำยังไง
1: คุณครูที่นี่กับผู้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยได้เปิดใจพร้อมที่จะรับซึ่งกันและกันแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขทั้งที่มีประเด็นหลายประเด็นที่เราพบอย่างเช่นครูบัณฑิตต่างวัยครูบัณฑิตต่างสาระก็มีประเด็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเรามองปัญหาในรอบแรกแต่พอหลังจากลงมาทำงานซีอูโค้ชสักช่วงนึงเนี่ยเราเห็นว่าคุณครูโอเคมากแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีครับผม
15: โอเคสุดยอด
3: การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเข้ามาทำงานกับโรงเรียนแล้วสิ่งที่เห็นก้อนโตๆก็คือครูปรับวิธีการสอนเด็กเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้เป็นการช่วยเหลือกันผมก็เป็นเพียงพี่เลี้ยงเฉยเพราะฉะนั้นโครงการของ Coaching and Mentoring เนี่ยมันตรงจุด
4: เราชื่นชมทีมข้างในเราที่สามารถตอบสนองทีมข้างนอกที่เข้ามาเขาตั้งใจมาแต่เราตั้งใจจะทำหรือเปล่าตัวผมเองก็เหมือนกันนะรู้สึกว่าเราใส่ใจเราเอาใจใส่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แอบๆสอบถามเด็กเวลาได้คุยกับเด็กจะถามว่าเป็นไงบ้างครูเขาเปลี่ยนการสอนดีไหมเธอชอบหรือเปล่าถ้าเธอชอบมีอะไรไปตอบบอกครูว่าครูครับผมอยากให้ครูสอนแบบนี้ผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งเปลี่ยนเล็กๆที่เรามองเห็นอนาคตและอยากให้ทีมงานบัดดี้8คู่เนี่ยเชื่อมโยงกลับไปสู่คณะครูอีก15คนที่อยู่ระดับช่วงชั้นต้นป.1 2 3มองเห็นอนาคตจริงๆว่าน่าจะเป็นแนวทางในการที่สร้างจุดแข็งกับโรงเรียนได้เดิมจุดแข็งโรงเรียนเนี่ยกิจกรรมแข็งตอนนี้วิชาการจะแข็งถ้าเราเข้าใจเราเชื่อมั่นกับโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงผมมองความใส่ใจของ3ภาษานั่นฮะว่าถ้าทั่วประเทศทําแบบนี้เนาะโรงเรียนดีๆมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะแล้วมันไม่ใช่เกิดโรงเรียนดีๆเท่าที่อยากมีนะครับมันต้องเกิดทุกๆโรงเรียนในประเทศไทย

coaching mentoring เข้ามาเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องพูดคุยกันได้ประเด็นแรกเลยนะเพราะนั้นจับคู่บัดดี้เนี่ยอยากให้จับกันโดยลักษณะของความพึงพอใจส่วนหนึ่งสาระใกล้เคียงกันส่วนหนึ่งถ้ามันแยกไม่ได้จริงๆในกลุ่มสาระก็ให้ไปอยู่ประเด็นที่หนึ่งคือเราสองคนรู้สึกพึงพอใจกันในระดับหนึ่งที่สามารถพูดคุยกันได้ขอให้บัดดี้กันจริงๆนะครับเชื่อมั่นกันจริงๆยอมรับกันจริงๆอันนี้ประโยชน์มากๆเลยฮะตอนนี้เด็กแทบจะรู้แล้วนะครับว่าครูทุกท่านจะใช้เทคนิควิธีการสร้างองค์ความรู้ให้กับเขาเนี่ยเรียนรู้อย่างสนุกคู่ที่เปลี่ยนแปลงไปผมพูดจริงๆนะคู่ของคุณครูประสิทธิ์กับน้องสุพจน์เนี่ยคือศาสตร์ของศิลปะดนตรีเนี่ยเขาจะเป็นคนเงียบๆขึมๆเหมือนเราดูหนังเรื่องอะไรที่ตีระนาดแข่งกันนะพูดน้อยทำเยอะคนที่พูดน้อยแล้วทำเยอะเนี่ยบางทีอ่านไม่ออกนะข้างในเขาคิดอะไรพี่เขามองน้องในระดับไหนน้องที่นั่งมองพี่ในระดับไหนแต่เวลาเขามาพูดกันเนี่ยน้องก็ทึ่งพี่ว่าเออไอ้ที่จะสอนเรื่องกระเบียด2ชั้นกระเบียด3ชั้นตัวดำตัวขาวเนี่ยเขาสอนตั้ง3คาบแล้วเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะแต่พี่เขาใช้เทคนิคแค่15นาทีฮะเด็กสามารถเขียนลงในกระดาษได้และอธิบายให้ครูฟังได้

0: อ่ะพร้อมฟัง1 2 3
1: ทาอาทาทาตาขะทาตาขะทาอาอาอา
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: ทำอะไรจะพร้อมกันเนี่ยมันต้องมีการให้จังหวะอย่างเช่นการนับคนโบราณเหมือนกันเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยยกของหนักๆเหมือนกันหลายๆคนช่วยกันยกจะต้องนับ1 2 3เงี้ยนี่คือเป็นการให้จังหวะเพื่อจะได้ออกกำลังได้พร้อมๆกัน
2: ก็คือเอาอะไรเอาไม้ไปตีลงบนเครื่องดนตรีให้เกิดเสียงมาดูรู้แล้วขิมบรรเลงยังไงวิธีการตีและชิงอ่ะ

0: วันนี้จะจบเพลงมั้ยเนี่ยลูกฮะโอเคอ่ะตบให้เพื่อนหน่อยแล้ว
1: สำหรับผมว่าก่อนที่มีโครงการนี้ขึ้นเนาะผมเนี่ยก็จะสอนตามอะไรตัวชี้วัดมันจะไม่มีเขาจะมีตามตัวชี้วัดเนาะสอนตามตัวชี้วัดมีเรื่องราวตามหนังสือสอนไปตามแผนที่เราส่งวิชาการไปทุกสัปดาห์พอมีโครงการนี้เข้ามาอ่ะส่งไปอบรมแผนนี่แล้วเหรอเราคิดงี้ไปพอได้สัมผัสกับโครงการนี้จริงๆต้องมีคู่บัดดี้นะต้องอะไรนะกลายเป็นว่าอ่ะมันต้องเหมือนว่าเราเอาเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วมาจัดระบบใหม่
2: เป็นการอบรมเขียนแผนมันก็รู้สึกแอนตี้อยู่ในใจว่าทำไมเราต้องมาอบรมเขียนอะไรอีกยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นความที่อยู่ในใจของเราก็เราก็เขียนของเราปกติอยู่แล้วไงพอเราได้ไปอบรมไปอะไรมาเนี่ยเราลองเอาสิ่งเหล่านี้มาเรียงใหม่มันก็รู้สึกมันง่ายขึ้นด้วยแล้วการสอนเนี่ยมันสะดวกในการที่จะหยิบจับข้อมูลอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันจะง่ายกว่าเดิม
1: ปกติผมเพิ่งจบมาก็มาบรรจุที่นี่เลยเนาะก็มาได้ครูเขาเป็นพี่เลี้ยงเราก็ทำหน้าที่ของเราไปสอนปกติมีงานเราก็ทำไปก็บางทีเราก็สังเกตครูเขาสอนเอ๊ะมันผิดนี่คิดในใจเนาะเอ๊ะมันผิดนี่แต่เราจะบอกครูเขายังไงดีเราไม่กล้านะเพราะด้วยความเป็นเด็กด้วยแล้วก็ครูเป็นพี่เลี้ยงด้วยอะไรด้วยสภาพสังคมหลายๆอย่างด้วยแล้วก็เก็บไว้ดีกว่าไม่ได้บอกนะแต่พอเริ่มมีบัดดี้เข้ามาสิก็คือได้การพูดคุยเพิ่มมากขึ้นกัลยาณมิตรก็เพิ่มขึ้นช่องว่างระหว่างวัยก็น้อยลง
2: เดิมทีเนี่ยสอนอยู่คนเดียวตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยก็ดีใจที่ได้น้องเข้ามาช่วยแล้วน้องก็เพิ่งจบมาใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากจะได้วิธีการเทคนิคใหม่ๆที่เขาเรียนมาในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เรียนมานานจบมานานแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการเทคนิคใหม่ๆเขามีอะไรมั่งนะฮะก็เลยต้องเลือกน้องเพราะปกติเราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกันต่างคนต่างอยู่คือน้องก็ทำเข้าไปเราก็ทำของเราโอ้ข้อดีของบัดดี้เนี่ยเราเหมือนกับเรามีกระจกอะที่มันสะท้อนตัวเราเองด้วยอย่างหนึ่งพอเราสอนเราอะไรไปเนี่ยเรามานั่งคุยกันปุ๊บเขาจะบอกว่าน่าจะปรับปรุงตรงนั้นเนาะน่าจะปรับปรุงตรงนี้เนาะซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับแบบก็อายุรุ่นพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นได้ทั้งสองอย่างครับเพราะว่าเราเปิดใจได้เปล่าเรายอมรับเขาไหมอย่างเงี้ยดังนั้นเราถ้าเราเปิดใจได้เนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองได้นะฮะ
1: นี่เป็นเรื่องขององค์ประกอบ
2: องค์ประกอบสอนมีพวกจังหวะเรื่องของตัวโน้ตเรื่องอะไรเข้ามาทั้งไทยทั้งสากลมันจะสอนควบคู่กันไปเงี้ย
1: องค์ประกอบแล้ววันก็คาบนี้มันมี6ตัวนะแต่ครูจะสอนสอนหมดก็คงจะไม่พอนะกูเลือกสอน
2: มันจะใช้ประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงไม่แน่ประมาณนั้น
1: น่ะแต่คาบนี้ครูจะสอน
2: ปกติใช้2คาบ
1: 2คาบ
2: ชั่วโมง
1: ก็เหมือนไอ้คาบนี้ครูก็จะสอนเกี่ยวกับ
2: เรื่องของจังหวะ
1: นะนี่ตัวนี้ก็คือว่าเราต้องยอมรับผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ในทางถ้าดีแล้วก็เราก็เอาไปใช้แล้วไปปรับปรุงตัวเราแต่ถ้าไหนไม่ดีเราก็มันอย่างนี้จะดีกว่าเราก็มีบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆครับแต่ในลึกๆแล้วเปิดใจยอมรับกันครับ
2: การเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มีความกระตือรือร้นหมายว่าอยากที่จะทำสิ่งนี้คือทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะเรารู้สึกสบายเวลาสอนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะให้ความสนใจเพราะเวลาสอนมันไม่สะดุดอ่ะหมายถึงว่ามันสอนไปได้ราบรื่นอะไรดีเนี่ยขั้นตอนมันมีอย่างเงี้ยถ้าเราดำเนินตามถูกขั้นตอนเนี่ยการสอนเรามันไม่ติดขัดเนี่ยเด็กเขาจะให้ความสนใจมาก
1: ก่อนไม่มีใครมาดูนี่อยากทำอะไรก็ทำสอนยังไงก็สอนแต่นี่อ่ะถึงมีคนมาดูอ่ะตอนแรกก็ประมาทเก่งๆสอนไม่ค่อยถูกบ้างอะไรบ้างเริ่มชินเริ่มช้ากลายเป็นอะไรไม่ต้องคิดคำว่ามีคนมาดูนะเราสามารถพัฒนาตัวเองสามารถสอนให้มันเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เทคนิควิธีการได้จัดทำอะไรหลายๆอย่างในโครงการเนี้ยก็ทำให้เกิดความเคยชินกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ง่ายขึ้นเด็กสนุกกับการเรียน
3: ถามว่าต่อไปนี้มันจะมีบัดดี้เข้ามานั่งดูเราสอนเราต้องมีแผนที่เกิดจากกระบวนการคุยกันเรียบร้อย

แล้ววิชาการเห็นแล้วฝ่ายบริหารเห็นแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยถามว่าบัดดี้ดีไหมสอนออกมาแล้วมีคนติชมให้กำลังใจยังไม่ต้องไปรอผอ.ยังไม่ต้องรอวิชาการเพื่อนที่เราบัดดี้เราเขาชมแล้วแหละแถมก็ยังบอกเราว่าไอ้นั่นอีกนิดไอ้นี่อีกหน่อย

0: 好吃食个一个好吃用法
1: I have
0: tea OK, spell first
1: I have tea
0: ก็ยัง
2: จับเวลานะคะติ๊กตอกจับเวลา5นาทีกลุ่มไหนเสร็จก่อนแล้วก็ถูกต้องจะเป็นกลุ่มชนะนะคะจับเวลา5นาทีนะคะลูกอันนี้ถูกไหมลูกเปาบุญจิ้นชอบดูหนังเรื่องแดงหรือว่า
3: แดงดูหนังเรื่องเปาบุญจิ้น
2: ถูกหรือยัง
4: จริงๆคู่นี้ก็เป็นนักวิชาการด้วยกันทั้งคู่ถามว่านักวิชาการทั้งคู่เนี่ยมีอัตราในตัวไหมถ้ามองในมุมมองของผู้บริหารทั้งคู่มีอัตราในตัวแต่อย่าลืมนะครับคู่เขานี่ก็มีนะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่เดิมนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ใกล้เคียงกันพอทำไปสักแผน A เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแผน B เนี่ยครูจรัสพรเปลี่ยนแนวความคิดพ่อเขาบอกว่าเด็กสนุกดีใจที่มีคนมาชมเขาบ้างแล้วก็ไม่นึกน้อยใจแล้วว่าไอ้ที่เขาทำมาตลอด30กว่าปีที่สอนมาเนี่ยเขากลับเสียใจด้วยซ้ำไปว่าทำไมเขาไม่สอนเด็กแบบนี้เวลาเขามาจับคู่บัดดี้กันเนี่ยบังเอิญเข้าประเด็นที่หนึ่งคือเขามีความผูกพันที่ดีกันอยู่เดิมประเด็นที่สองเขาอยู่ในกลุ่มสาระที่ใกล้เคียงกันเช่นสอนภาษาอังกฤษกับสอนภาษาไทย
5: เมื่อก่อนที่จะมีโคชชิ่งมีบัดดี้นะคะก็จะสอนโดยอิงหนังสือเรียนบ้างแล้วก็จะเขียนบนกระดานดำอธิบายบนกระดานดำบ้างแล้วก็จะมีเข้ากลุ่มก็จะลงมาห้องสมุดเป็นบางครั้งเตรียมการสอนก็คือเตรียมคนเดียวก็นั่งคิดนั่งถึงแผนนั่งเขียนแผนนั่งนึกกิจกรรมนั่งคิดวิธีสอนเนี่ยก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้วก็คิดว่าเราก็สอนมาตั้ง30กว่าปีแล้วประสบการณ์เราก็มีมากพอสมควรแล้วก็เราจะไปถามใครมันก็ดูกะไรอยู่อะไรก็เลยก็ทำเองคิดเองแล้วก็เอาไปสอนเองคนเดียว
6: จากการเรียนการสอนนะคะจะใช้การเรียนการสอนแบบ 3P 2W ในการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอดแทรกกิจกรรมนะคะแล้วก็ทำโครงงานนะคะให้กับเสิร์ฟเด็กตลอดทั้งปีเลยตลอดปีการศึกษาในการสอนบางทีเหมือนกับพอไปสอนแล้วเรารู้เลยเด็กยังไม่เก็ตยังไม่เกิดในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดเนี้ยก็เหมือนกับมันขาดหายไป
5: ความรู้สึกแรกเลยคือมีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ท่านผอ.เนี่ยได้เลือกได้เสนอชื่อทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเข้าเนี่ยก็นึกในใจผอ.คิดยังไงให้ตัวเองซึ่งจะเกษียณแล้วนะมาเข้าอบรมมาหาคู่บัดดี
6: ้เป็นความโชคดีมากๆนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ไปฟังคำพูดของท่านอาจารย์แหววนะคะแล้วก็ทีมอาจารย์ท่านอาจารย์จากจุฬาเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกว่าภาระงานมันไม่ใช่ภาระงานมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท้าทายเรามากกว่าตอนแรกสุดนะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองจะทำได้ไงในเมื่อเป็นน้องเขาอีก10กว่าคนมีพี่ๆป้าๆเยอะแยะเลยแล้วเขาจะฟังเราได้ไง เราจะเป็นหัวหน้างานแล้วก็พี่เขาจะฟังเราจะเชื่อเราไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆจะไปนิเทศเขาก็เข้าไม่ได้ไม่กล้าเข้าเงี้ยไม่รู้จะเข้าไปอยู่ตรงไหนดีเพื่อจะนิเทศการเรียนการสอนแต่พอโครงการนี้เข้ามาเกิดความรู้ว่ามันเหมือนเป็นประตูเบิกทางให้เราเข้าไปนั่งในตรงนั้นได้สามารถจะทํางานนิเทศการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงเรียนได
5: ้ครั้งแรกที่นั่งที่สอนแล้วน้องเข้าไปสังเกตการสอนเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบแปลกๆมันเหมือนกับเรากลับไปเป็นเด็กฝึกสอนแล้วแบบมีครูมานิเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นครั้งมันก็แปลกๆแต่พอได้สอนไปแล้วหลังจากจบการสอนน้องเขาก็มาสะท้อนว่าพี่นะตรงนี้มันกลับในความรู้สึกว่าดีนะให้เด็กเรียงประโยคเนี่ยคุณครูก็จะให้เป็นข้อมาแล้วน้องเขาก็มาแนะนำว่าพี่ตัดเป็นแผ่นบัตรคำแล้วก็เป็นแผ่นเด็กได้เรียงได้อะไรเกิดความสนุกสนานเด็กไ

0: คะไม่พูดอะไรเงี้ยพูดให้เราซึมเข้าไปแบบซึมลึกนะคะเกิดการเติมเต็มนะในส่วนที่เราขาดแล้วก็ส่วนที่เราพร่องเหมือนเขาเป็นกระจกให้เรานะคะมันจะเป็นผลสะท้อนให้เราเห็นว่าพอเสร็จสิ้นการเรียนการสอนที่เราใช้ระบบการเรียนการสอน5ขั้นตอนเนี่ยใส่ในชั้นเรียนเมื่อไหร่เด็กจะมีปฏิกิริยาคือสะท้อนกับตัวการสอนของเราคือเด็กจะมีความสนุกสนานไม่เบื่อ
1: ทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะตั้งก่อนก็เราเรียนเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่อยากเรียนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีสื่อมีเพลงมีอะไรมาประกอบเราก็สนุกเราก็อยากเรียนรู้ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้นำเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนซึ่งต่างจากเมื่อก่อนมากค่ะเมื่อก่อนก็เรียนก็เขียนแบบฝึกหัดก็เขียนเสร็จก็ส่งคุณครูส่งจากนั้นก็คุณครูก็เก็บคะแนนอะไรเงี้ยอาจจะนักเรียนบางคนก็เบื่อบ้างอาจจะคิดว่าภาษาไทยน่าเบื่อไม่น่าเรียนแต่ตอนนี้ก็ทำให้พวกหนูสนุกมากขึ้นค่ะ
3: คำพูดเล็กๆพวกเนี้ยเราเอากลับมาเล่าให้เขาฟังรู้ไหมว่าเด็กเขาชื่นชมแต่ท้ายสุดจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากบอกว่าสอบถามเด็กสิครับเราจะรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาชอบครูแบบนี้มากทำไมครูเขาไม่สอนแบบนี้ตั้งนานแล้วครับ

0: วยบริบทของโรงเรียนวัดถนนกะเพรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเรามีเด็กอยู่ประมาณ50คนนะคะก่อนที่ตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะคะก็ได้ทราบว่าท่านผู้อำนวยการคนที่แล้วเนี่ยท่านได้เกษียณอายุราชการไปทำให้ในช่วงที่ยังไม่มารับตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลประกอบกับคุณครูก็มีอายุกันค่อนข้างมากนะคะแล้วเราเองเราก็เป็นปัญหาตัวเราเองคือเราเป็นผู้บริหารที่มีอายุน้อยกว่าคุณครูคุณครูทุกคนเนี่ยเกิดจะเป็นผู้ปกครองเราได้แล้วนะคะเราก็พยายามที่จะประสานรอยทุกอย่างนะคะให้กลมกลืนให้ชุมชนเขายอมรับแล้วก็ศรัทธาในตัวเราแล้วก็ให้คุณครูเชื่อมั่นในตัวของผอ.ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันและนำพาคุณครูไปถึงจุดหมายได้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็เริ่มการปรับปรุงอาคารเรียนนะคะได้มีการทาสีได้มีการปรับภูมิทัศน์เราทําด้านกายภาพข้างนอกนะคะเท่าที่เราจะทําได้เราก็บอกว่าเราจะทําอันนี้ให้ดีที่สุดในตอนนี้ก็ทําให้ทางชาวบ้านเองชุมชนเองก็เชื่อมั่นในตัวเราก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ประมาณ96คนคุณครูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเราประกอบกับทางสำนักงานเขตเมื่อเห็นโรงเรียนมีการพัฒนาแบบนี้เห็นชาวบ้านเข้ามาโรงเรียนมากขึ้นคุณครูรับผิดชอบงานมาโรงเรียนเช้าทุกวันกับเย็นตรงต่อเวลาเด็กมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นก็ได้มอบหมายงานสำคัญก็คือโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงให้เราเนี่ยแหละค่ะ
1: การเลือกโรงเรียนที่เข้าโครงการโคชชิ่งเมนทอริงเนี่ยนะครับสาเหตุมันก็มาจากว่าหลักการของสำนักงานเขตเราเนี่ยก็คือเราต้องการขยายการพัฒนาครูให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเลือกเนี่ยนะเราเน้นที่ผู้บริหารเป็นหลักถ้าผู้บริหารสนใจแล้วเราต้องการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูเนี่ยนะมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับและโดยเฉพาะโรงเรียนถนนกะเพราเนี่ยซึ่งผู้บริหารท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารเพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ซึ่งยังไม่ถึงปีนะครับกำลังไฟแรงนะก็ตรงกับความต้องการของเรานะครับเราก็เลยเลือกโรงเรียนถนนกะเพราเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครับ
2: สำหรับระบบที่จุฬาเรานำมาใช้นะคะในโครงการนี้เนี่ยคือเราจะใช้ระบบการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็การเป็นผู้ชี้แนะหรือว่า coaching and mentoring นะคะโดยที่อันนี้คือภาพใหญ่ของโครงการนะคะแต่ว่าในกระบวนการทำงานเนี่ยเราจะมีการนำกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนค่ะหรือว่า lesson study เข้ามาช่วยให้คุณครูมีวิธีการทำงานด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะคะจริงๆแล้วในภาพใหญ่ของโครงการเราก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับคุณครูให้เห็นแผนงานภาพใหญ่ทั้งหมดของโครงการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการลงไปให้ความช่วยเหลือคุณครูในพื้นที่นะคะ2ครั้งแล้วก็มีเรื่องของการจัดประชุมเพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงท้ายอันนี้คือภาพใหญ่ๆแต่ว่าในแต่ละช่วงอะค่ะด้วยเราก็เห็นข้อจำกัดนะคะในเรื่องของเวลาที่คนที่เป็นผู้ชี้แนะจากจุฬาเองก็ดีหรือว่า

0: ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าท่านศึกษานิเทศที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปอาจจะมีเวลาไม่สามารถเข้าไปในโรงเรียนได้ตลอดเวลาเราก็เลยมีการวางระบบที่เป็นเว็บไซต์อะค่ะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูในโรงเรียนคุณครูก็จะสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในพื้นที่ตรงนั้นได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเมื่อคุณครูอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะมีขั้นตอนหรือว่าวงจรในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะคะตามกระบวนการของการศึกษาผ่านบทเรียนตั้งแต่ขั้นของการวางแผนก็คือคุณครูจะปรึกษาหารือเรื่องของการเขียนแผนการสอนกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะนำแผนนั้นไปสอนในห้องเรียนแล้วก็อาจจะมีคู่บัดดี้รวมไปถึงคุณครูคนอื่นๆที่สามารถมาสังเกตการสอนได้นะคะก็จะมาร่วมกันสังเกตนักเรียนในห้องนะคะแล้วก็เอาข้อมูลปฏิกิริยาหรือว่าสิ่งที่มันสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะมาคุยกันต่อว่าจะปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนไปในลักษณะไหนก็จะนำสู่ขั้นตอนต่อมาก็คือมาสะท้อนความคิดร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสอนที่ครั้งต่อไปแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยในฐานะของพี่เลี้ยงหรือว่าโค้ชจากจุฬาเนี่ยค่ะเวลาเราลงไปที่โรงเรียนเองเนี่ยเราจะพยายามอยู่บนหลักการหนึ่งก็คือให้โรงเรียนพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่มีโครงการนี้ค่ะเราก็ต้องคิดกันต่อว่าจะทำยังไงให้โรงเรียนยังสามารถทำงานพัฒนาการเรียนการสอนไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีเราเมื่อเราถอนตัวออกมาเพราะฉะนั้นหลักที่เราจะพยายามให้โรงเรียนก็คือเราจะไม่ไปชี้นำหรือไม่ไปสั่งให้คุณครูต้องทำอะไรแต่ไปผลักดันสนับสนุนให้กำลังใจให้คุณครูร่วมตัดสินใจกันเองภายในโรงเรียนว่าจะทำงานกันยังไงต่อไปดีแล้วผู้เรียนจะเกิดการพัฒนานะคะ
1: เราได้เอาวิธีการของโคชชิ่งเข้ามาดูครูเข้ามาสะท้อนความคิดกับครูเข้ามาประชุมครูคือมันได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งระบบทุกอย่างเลยแล้วก็มันได้ใจกันด้วยนะคะคุณครูก็สามารถปลีกเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเข้ามาช่วยงานเราได้ก็ได้เอาตรงนี้ค่ะมาเป็นเครื่องมือในการทำงานและได้ทำงานกันนานขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะ
0: จริงๆแล้วความน่าสนใจของโรงเรียนนี้ค่ะจะอยู่ที่ว่าการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะด้วยว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะจากเดิมที่คุณครูน้อยอยู่แล้วแล้วก็คุณครูบางท่านเนี่ยต้องสอนคละชั้นผอ.ปวีณากับคุณครูนะคะก็เลยมีการปรึกษากันแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ในขณะที่โรงเรียนอื่นๆจะเป็นบัดดี้เป็นคู่2 คน 2 คน 2 คนโรงเรียนนี้เมื่อเห็นแล้วว่าทั้งโรงเรียนตอนนี้ค่ะเราเหลือคุณครูแค่4ผอ.1ในเมื่อเรามีคนน้อยแบบนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องจับคู่โรงเรียนก็เลยมองว่าเรามาทำงานเป็นทีมกันเลยก็น่าจะดีกว่าก็เลยมีภาพของการที่ทุกคนได้สังเกตการสอนได้เอาแผนแต่ละคนนะคะมาปรึกษาด้วยกันหมดมันก็เลยทำให้เกิดใกล้ชิดมีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันทั้งทางวิชาการแล้วก็เรื่องส่วนตัวมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดภาพของการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายอะค่ะรวมไปถึงทางสน.เองที่ก็เข้ามาช่วยโรงเรียนเป็นระยะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นโอกาสให้คนในโรงเรียนมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้น
2: การที่เราจะมีโอกาสมานิเทศโรงเรียนถนนกระเพราเนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาที่ว่าในอดีตเนี่ยทางเขตเราเนี่ยมีศึกษานิเทศเพียง5 คนเพียง5 คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่พอดีกับความต้องการในการนิเทศเราก็เลยยิ่งหมดโอกาสในการมานิเทศโรงเรียนเล็กๆและโดยเฉพาะการมาสังเกตชั้นเรียนเนี่ยเรายิ่งหมดโอกาสใหญ่เลยในอดีตเราอาจจะแบบว่าการนิเทศของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเข้ามาคิดแทนครูเข้ามาคิดแทนครูเสมือนว่าจะทำแทนครูในบางเรื่องซะด้วยซ้ำไปโครงการนี้ทำให้พี่เห็นขอบเขตของตัวเองว่าเราเป็นบุคคลภายนอกที่จะมาเชื่อมโยงให้คุณครูในโรงเรียนและก็ผอ.โรงเรียนเกิดการเรียนรู้กันในโรงเรียน
1: ในครั้งแรกเนี่ยพอเราทราบว่าทางสำนักงานเขตเนี่ยให้เราเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับคุณครูก่อนบอกคุณครูก่อนว่าคุณครูต้องเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเราเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนแล้วระบบนี้เป็นยังไง
3: เมื่อก่อนการเรียนการสอนของเราก็เป็นแบบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องมาทำอะไรกันมากมายอยากได้แผนเราก็ไปหาซื้อแผนมาพิมพ์เอา
4: ต่างคนต่างสอนนะคะใช้แผนแบบตลาดมาแล้วปริ้นแล้วก็มาที่ถึงเวลาก็เข้าห้องต่างคนต่าง

0: สอนรับหน้าที่ของตัวเองไปความรู้สึกแรกนะคะที่ได้ข่าวจากผอ.รู้สึกเครียดมากค่ะเพราะมันจะเป็นปรับตัวทั้งครูและพ่อแล้วก็นักเรียนด้วยซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่า
1: ทุกคนก็พอกลับมาจากการเข้าอบรมก็มานั่งกุมหัวทุกคนเหมือนกันหมดจะทำยังไงดี
2: มันหนักจากตรงที่ว่าแล้วเราจะไหวไหมเพราะว่ามันในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะแต่ส่วนอื่นนะคิดว่าเราคงทำได้ถ้าเรารวมกันเราคงทำได้อยู่แล้วที่นี่นะคะอะไรก็คงไม่ยากเกินกว่าที่พวกเราจะทำ
0: แล้วพรุ่งนี้เธอจะสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เธอจะสอนแบบไหน
1: พรุ่งนี้พาพิสูจน์ศพปลา
0: อ
1: ันนี้ปัญหายังอยู่ตรงที่ว่าฉันไม่รู้ว่าปลาอย่างไหนที่ว่ามันเอามาแล่แล้วมันจะง่ายสำหรับเด็ก
0: ปลาทูนเนื้อมันจะเละเออแล้วมันจะเสียง่าย
1: อันนี้ปลามันก็ต้องเป็น
0: ปลานิล
1: ปลานิล
0: แต่เธอจะหาได้เปล่า
1: เออ
0: เธอจะให้เด็กดูส่วนไหนของปลาอะไรอย่าง
1: นี้ก็คือเรื่องโครงสร้างมันก็มีอะไรมีกระดูก
0: อ๋อเพราะจะดอกปลาตัวใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัด
1: ภายนอกก็ภายใน
0: เออจะเอาปลาตัวใหญ
3: ่ๆนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาเรียนวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยค่อนข้างจะเก่งเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันชำแหละสงสัยอะไรบ้างครับลองนักเรียนลองดูจากการที่นักเรียนชำแหละไปแล้วเนี่ย
0: เก่งก้านใบชาชาเก่งก้านใบฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบตัวแรกคืออะไรที่นักเรียนบอกครู
3: ราก
0: รากนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นรากของจริงนะคะเพราะครูถอนมาธรรมดามันจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้คือรากนะคะส่วนที่สองอะไรนะ
3: ลำต้น
0: อันนี้คือลำต้นต้นอะไรคะรู้จักไหมเนี่ย
3: ต้นมะเขือ
0: ต้นมะอ้าวเก่งมากตบมือเพื่อนนายเก่งมากลูกใครอยากตอบชนิดนี้
4: ใบไผ
0: ่อ้าวถูกต้องใบไผ่ลูกเก่งมากนี่ใบไผ่นะคะ
5: เมื่อกี้ที่รับครูเราได้เข้าไปสังเกตการสอนในห้องครูลำพึงอยากจะให้พี่พึงลองพูดถึงความรู้สึกในเรื่องของการสอนของตัวเองในวันนี้นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงพอใจไหมแล้วก็ยังขาดตัวบกพร่องตรงไหนบ้างนะคะ
0: ที่สอนวันนี้รู้สึกยังไม่พอใจตัวเองนะคะเพราะว่าคิดว่าจะต้องสอนให้มันเป็นระบบแนวตั้งไว้ค่ะแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดการสอนในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร่นะ
1: คืออยากนำเสนอนิดนึงว่าในฐานะที่วัยตอนเพลงมันมีกิ่งมีก้านแต่ว่าตอนสอนเด็กเนี่ยไอ้กิ่งกับก้านมันหายไปไหนใช่ไหมครับ
5: มันกลายเป็นลำต้น
1: คือตรงนี้ถ้าคือเราอธิบายให้เด็กไปว่าไอ้ก้านไอ้กิ่งเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของลำต้นเนี่ยมันเด็กก็จะได้ลึกลงไปอีกตรงนี
6: ้ครูน้องยาวก็สนุกตรงที่ว่าได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเขาด้วยค่ะมีความสนุกเข้าใจเย็นนะคะแล้วก็สอนได้ดีมากสำหรับครูน้องยาว
7: ก็ต้องชมว่าคุณครูลำพึงเนี่ยออกแบบการสอนที่เหมาะกับเด็กมากแล้วก็คุณครูลำพึงจะมีคุณลักษณะพิเศษคือเก็บเด็กเก่งคือต้อนเด็กให้อยู่ในความสนใจได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังเลยเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคุณครูลำพึง
5: ดูคุณลำพึงแล้วรู้สึกดีใจกับเด็กๆด้วยนะคะที่คุณครูเนี่ยได้พยายามจัดกิจกรรมเนี่ยให้เด็กเขาเกิดทักษะและกระบวนการต่างๆมากมายแล้วก็สังเกตจากสิ่งที่เด็กได้ก็คือเด็กเขาสนุกไม่รู้สึกเบื่อนะคะอันนี้ก็เป็นกำไรของเด็กๆแล้วนะคะก็ต้องขอชื่นชมครูลำพึงด้วยจริงๆแล้วก็สามารถปรับการสอนได้ดีกว่าทุกครั้งที่แล้วอย่างมากๆเลยค่ะ
1: การเป็นบัดดี้กันครั้งแรกเขินจะถามอะไรดีจะตอบอะไรดีแต่พอมาอยู่ร่วมกันมันเหมือนกับว่าเรามีอาหารมื้อกลางวันเพิ่มอีกอย่างนึงเธอทำแผนหรือยังทำยังไงขอดูหน่อยสิว่าไอ้อย่างเนี้ยมันถูกต้องไหม
0: การมีบัดดี้นะคะมันก็แบบมีที่ปรึกษาเวลาเราไม่รู้อะไรแล้วก็สามารถไปปรึกษาถามก็ได
8: ้ก็ให้ความรู้สึกว่า เขาเป็นกันเองกับเราด้วยแล้วเราก็ไปเป็นบัดดี้กับเขาเขาก็เป็นบัดดี้กับเราด้วยเขาช่วยเหลือเราอะค่ะส่วนมากเขาจะช่วยเหลือเราซะบ้างมากค่ะ
2: พอเข้าร่วมโครงการไปได้สักระยะนึงเราได้พบว่าจากวัยที่ต่างกันนะคะแรกๆเข้ามาก็ยังเกรงใจพี่ๆไม่กล้าที่จะคุยอะไรมากมายเพราะว่าคนละวัยเลยแต่พอเข้ามาเรื่อยๆได้ทำโครงการนี้ร่วมกันบ่อยๆได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ่อยๆทำให้รู้สึกว่าเราก็เหมือนการพูดคุยธรรมดาเนาะคือเราพูดคุยการปรึกษาหารือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าผลสัมฤทธิ์อาจจะไม่สูงเด่นแต่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกวัน
1: ก็คือเราก็พยายามที่ว่าเปิดใจให้กว้างตรงไหนเราพลาดเขาเสริมเติมเต็มให้เรานะครับตรงไหนเขาพลาดเราก็เติมเต็มให้เขามันก็เป็นผลดีทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนะครับ
0: ก็มีการเขียนแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยครูก็ต้องเตรียมตัวตามแผนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราสอนนะคะในแต่ละชั่วโมงนี่พยายามทำให้ครบการเรียนการสอนมันก็จะดีขึ้นส่วนตัวเด็กก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนนี่เพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนครูก็จะเป็นคนให้นะคะแล้วก็เด็กจะทำงานอันนี้กิจกรรมเด็กจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น
9: ก็ถามว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพราถือว่าประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดแล้วไหมก็ตอบได้นะคะว่ายังแต่ถือว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพราอะค่ะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจุดสำคัญมันน่าจะอยู่ที่โรงเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนไหมผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูบุคลากรต่างๆกล้าที่จะเปลี่ยนไหมตรงนี้คิดว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็โรงเรียนวัดถนนกระเพราเนี่ยค่ะทำให้เห็นว่าโรงเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานเพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาโรงเรียนอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเรียกว่ามีภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณครูแล้วก็โรงเรียนพูดให้ฟังเสมอนะคะก็คือว่าโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนได้ครูคนใหม่ถามว่าครูคนใหม่ที่นี่ไม่ใช่คุณครูบรรจุใหม่นะคะแต่ว่าเป็นคุณครูคนเดิมที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้ตัวเองเกิดการพัฒนานะคะไปจนถึงท่านผอ.เองก็ยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วโรงเรียนเองก็เชื่อว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในระยะยาว
2: โรงเรียนทุกโรงเรียนเลยนะคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆเพราะว่าดูจากของโรงเรียนตัวเองนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ผู้บริหารอายุน้อยกับคุณครูอายุมากๆเทคโนโลยีก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีระบบอะไรใดๆเลยนะคะเราก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเข้ามาได้คือมันมีอยู่อย่างเดียวค่ะคือใจเปิดใจที่จะพูดคุยแล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับข้อเสนอแนะแล้วก็ความแตกต่างกันได้นะคะแล้วก็รู้บทบาทของตัวเองว่าเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าทุกโรงเรียนในโลกนี้นะคะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะการที่เราได้ทำให้คุณครูก็ค้นพบว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่เขาเคยคิดว่าทำไม่ได้อะแล้วเขามีความภาคภูมิใจเนี่ยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆนะคะแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เราผ่านมาในโครงการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งนี้นะคะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเป ลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้เป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้อง

น้องอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือก

ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทําให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกําเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยํามากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทําดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทําให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กษาทุกความเคาร
1: พสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิจกรรมที่เราทำในชั้นเรียนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเราเนาะในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้จัดทำจัดหาเพื่อทำให้เด็กของเราได้เรียนรู้และประทับใจเคยคิดไหมว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำให้เด็กประทับใจเหมือนกับที่เราประทับใจคุณครูฝันอย่างนั้นบ้างไหมวิชาหลักการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นวิชาชีพครูบังคับนะคะนักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนเรียนก่อนที่จะเป็นต่อยอดในวิชาสาขาเอกของตัวเองมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการสอนนั่นก็คือการที่เรามีหลักการอะไรบ้างในการที่จะประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อที่เด็กบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการวันนี้เราก็เริ่มเหมือนที่เราเคยเริ่มทุกวันเนาะครูก็มีแบบบทเรียนบันทึกกิจกรรมให้ครูที่ดีก็คือหนึ่งตัวเองก็เป็นคนดีก่อนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคนเป็นครูไม่ใช่ว่าผลสำเร็จของการอยู่ที่การสอนในชั้นเรียนแต่อยู่ที่การทำตัวเราด้วยสัปดาห์แรกเลยที่พบกันครั้งแรกจะเป็นข้อตกลงกันนะคะแล้วจะมีใบว่านี่เป็นข้อเสนอจากครูนะครูว่านักศึกษาครูน่าจะแต่งตัวตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อหนึ่งเคารพในกฎและระเบียบเราเห็นด้วยไหมทำได้ไหมก็จะตกลงกันทั้งเวลาเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ตกลงกันให้ชัดพอชัดแล้วเราก็เริ่มการเรียนการสอนแล้วเราก็จะให้สวดมนต์มีสวดมนต์ไหว้พระ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาสวาคาโตพระขาวตาธัมโมสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ
2: แล้วก็ให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนนิดนึงอย่างน้อยเขาได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย5นาทีใจไม่ฟุ้งซ่านคือพยายามฝึกให้เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิที่มีจากนั้นเราค่อยๆเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนตัวที่ฉันใช้ประจำก็คือการเรื่องของภาษาดิฉันถือว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาลองเขียนกลอนดูแล้วก็เอามาให้เด็กดูว่าคนไทยเป็นคนละเอียดนะอย่างคำว่าติดคำนำหน้าด้วยติดนี่โอ้ยมีเป็นตั้ง10 20นี่เอาแค่20คำเรารู้จักมันไหม
3: คำว่าติดนะคะติดที่รับเชื้อโรคสู่ร่างกายคือ
1: เช
3: ื้
1: อ
3: ก่อไฟหรือประดับไฟในกลางสวนที่จริงที่ไหนก็ได้นะครับประดับไฟที่ไหนก็ได้แต่ครูต้องลงกลางสวนเพื่อไปสัมผัสกับจำนวนใช่ไหมคะติดทันทีทันใดเรียนจากมวย
1: ติ
3: ดหมัดติดเกี่ยวข้องเกี่ยวเป็นแฟนและรับส่งเมื่อกี้จักรพงศ์อยู่ข้อนี้นานมากนะคะคงคิดถึงตัวเองด้วย
2: เป็นความงามของภาษานะคะที่ฉันหวังอย่างนั้นเราก็อยากให้มันค่อยๆซึมไปกับเขาม
3: ีใครเต็มโอ้โหชื่นใจชื่นใจเก่งภาษามากขึ้น

0: ดิฉันพยายามจะปรับเอาเทคนิควิธีเข้ามาจะบรรยายน้อยที่สุดวันนี้นั้นเราใช้เรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะคะชื่อเรื่องเพราะเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดีแล้วก็อันแรกเราก็ให้เขาทำกิจกรรมจับคู่คุยกัน
1: ประเด็นแรกที่หยิบขึ้นมาอันแรกแถวเลขที่1 3 5 7จะเป็นผู้พูดแถวเลขคู่2 4 6 8จะเป็นผู้ฟัง
0: ถ้าในการสอนทั่วไปเราก็มักจะซักถามประสบการณ์เดิมอะไรเงี้ยนะคะเออถ้ามาซักถามอยู่มาถามคนนี้เขาก็ไม่ฟังเราเท่าไหร่ให้เขาคุยกันเองนะคะฉันก็ออกแบบกิจกรรมมาว่าให้เขาพูดคุยมีคนนึงพูดคนนึงฟังแล้วฟังกันอยู่2คนนั่นแหละ
1: กติกามีเพียงว่าให้พูดแบบเหมือนเราพอเปิดก้องน้ำนี่น้ำไหลไม่หยุดดูให้แค่40วินะคะ
2: กิจกรรมประทับใจที่คุณครูในระดับประถมศึกษาเคยพาทำในชั้นเรียน
1: พร้อมนะครับพร้อมเริ่มได้ค่ะ
0: ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเสียงดังเราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้นี่แต่เราควบคุมตัวเราเองได้เราต้องใจถ้าเราตั้งใจแล้วเปิดเครื่องรับที่กว้างขึ้นใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะฟังเราจะได้ยินเพื่อให้เป็นหลักฐานการเรียนเราก็ให้เขาลองบันทึกดูหน่อย
1: อย่าลืมบันทึกความรู้สึกด้วยนะคะ
0: แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเออเขาพูดตอนพูดรู้สึกยังไง
1: ตอนเราเป็นผู้พูดเรารู้สึกอย่างไรเราประทับใจอะไร
3: เราก็จะได้เตรียมเนื้อหาที่เราจะพูดนะครับให้รอบคัดรัดกลุ่มให้ผู้ฟังเข้าใจ
4: อาจารย์ให้ลุกขึ้นพูดก็พูดออกมาเลยค่ะพูดตามที่ได้ทำตอนนั้นค่ะพูดถึงกิจกรรมคิดเห็นภาพอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะ
1: เราฟังผู้พูดแล้วมาฟังผู้ฟังในรอบแรกก่อนนะคะ
5: ความรู้สึกคล้ายๆกันค่ะก็คือเราจะทำกิจกรรมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่านึกถึงแบบความทรงจำเก่าๆอะค่ะคือเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนพูดให้ได้ค่ะว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วก็มีใจความสาระสำคัญยังไง
0: พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมาเข้าสู่ตัวเนื้อหาของกิจกรรมเราก็ใช้ปัญหากล่องดำ
1: ดูให้ดีก่อนว่าเขาจัดวางอุปกรณ์อย่างไรนะคะจัดเรียงอย่างไรต้องเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราจะเรียง5 5 3แถวใช่ไหมคะเอาฝาขึ้นข้างบนก็เรียงอยู่ข้างบนพอเวลามาหยิบเปิดอ่านก็ต้องวางไว้ในตำแหน่งเดิมไม่มีการบอกว่าอ่านแล้วคว่ำลงให้รู้ว่ากล่องนี้อ่านแล้วไม่ให้การประสานงานของกลุ่มจะประสานที่ตำแหน่งของกล่องเท่านั้นแล้วรู้ว่าคนนี้หยิบกล่องนี้คนต่อไปหยิบกล่องไหนนะที่จะได้ไม่สลับกันหรือไม่ซ้ํากัน
0: เราเริ่มฝึกเขาตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเพราะเขาจะต้องเอากล่องมาตั้งแล้วตกลงกันว่าจะหยิบกล่องไหนก่อนแล้วนําคําถามและคําตอบที่เป็นตัวเลือกกลับเข้าไปหาเลยกันตัวเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่เราจะสอนตัวกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของกิจกรรมเนื้อหามีแค่นั้นเองนะคะงั้นถ้าเราสอนโดยวิธีอื่นเขารู้สึกเหมือนว่ามันง่ายมันเรื่องรู้อยู่แล้วร่วมมือทำไมอะไรเงี้ยแต่พอเขาเรียนรู้แบบนี้อ๋อเทคนิควิธีนี้เขาเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเอาไปใช้กับเด็กก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียนสนุกไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะได้อะไรมากกว่าก็เลยคิดวิธีนี้เข้ามากรรมการตรวจคะแนนอยู่เราก็เอาใบเฉลยจริงๆให้ดูให้เห็นทั้งคำถามเห็น ข้อถูกข้อผิดแล้วเราก็ให้หาเหตุผล
1: อันนี้ครูว่าหมายอย่างนี้นะคะหมายเลขหนึ่งให้รับผิดชอบที่จะอธิบายข้อ1ข้อ2ว่าทำไมข้อนี้ถูกทำไมอีกข้อมันผิด2ข้อถัดมาก็เป็นกลุ่มที่2นะคะ
4: กลุ่ม1
1: ก็ข้อ3กับข้อ4ของเราก็ถัดไป
0: เราก็คอยฟังถูกบ้างผิดบ้างอันไหนผิดเราก็รีบแก
6: ้ข้อใดเป็นความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนะครับ

0: อธิบายถึงกอไก่นะครับการฟังและการจดบันทึกคำบรรยายของคุณครูนะครับเพื่อให้มีความรู้ไปสอบนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับก็คือถ้าเราแค่ฟังบรรยายจากครูแล้วก็จดบันทึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณครูจัดให้นะครับเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดการจำได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆถ้าเรากลับมาทำสิ่งเดิมหรือเรากลับมาทำทุกอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดมาแล้วเราจะสามารถให้เราเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็สามารถปฏิบัติสิ่งนั้นได้ต่อไปครับ
1: โอเคนะคะข้อกอนั้นจริงๆเขาก็ถูกแต่เขาแคบไปการได้เข้าไปสัมผัสถึงจะเป็นตัวที่จะเป็นได้ความหมายที่กว้างกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะคะต่อไปกลุ่มที่2ข้อ3 4นะคะ
2: โจทย์มีว่ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้เพราะอะไรนะคะจะอธิบายถึงข้อกอไก่นะคะก็คือเป็นวิถีทางสำคัญที่นำผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์นะคะก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องจัดกิจกรรมแล้วก็มีความรู้แฝงไปด้วยนะคะถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง
3: พอหลังจากนั้นเราก็ฝึกให้เขาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เราก็เอาปัญหาคุณครูคนใหม่มาให้
1: เราลองมาศึกษากันเรื่องของประเภทของกิจกรรมที่ว่าเราจะนำความรู้พวกนี้เข้ามาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแจกซองให้ตรงกับหมายเลขกลุ่มนะคะค้นหาเองว่างานให้ทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ
3: เป็นปัญหาชิ้นส่วนแยกออกเป็นชิ้นชิ้นแต่ละชิ้นมีทั้งที่เป็นข้อมูลมีทั้งโจทย์ที่เป็นตัวบอกว่าสถานการณ์ของมันคือยังไงโจทย์ให้ทำอะไรเขาต้องค้นหาเอง
4: กิจกรรมปัญหาคุณครูคนใหม่นักศึกษาจะได้รับข้อมูลของคุณครูคนใหม่4คนผ่านข้อความประสนีที่จะเป็นตัวช่วยไขปัญหาว่าคุณครูแต่ละคนอยู่ระดับชั้นใดใช้ประเภทและกิจกรรมอะไรในการสอนนักศึกษาจะต้องอ่านวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความคิดจนได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณด้วยการปรบมือ3ครั้งพร้อมๆกัน
1: อันดับ1กลุ่มที่7นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่7เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำงานอย่างไร
5: พอเรามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มค่ะเพื่อนคนนึงก็จะถือครูฟ้าครูทรายไว้แล้วนี่เออมันใช่ไหมถ้ามันใช่ตอบว่าเออของ2ทับ2เป็นของครูคนนี้นะคนนี้นะแบบนี้ค่ะ
3: ความสามารถในการวิเคราะห์ก็จะทำให้เขาไปวิเคราะห์สถานการณ์แล้ววิเคราะห์เด็กผู้เรียนซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือของการออกแบบการสอนนะคะเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้พอเราไปออกแบบที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะเห็นการเชื่อมกันนะคะของกิจกรรมพอเขามองเห็นความสัมพันธ์เขาก็จะออกแบบการสอนได้ดี
1: เราเห็นคำตอบแล้วดูว่าเราถูกไหมคุณครูฟ้าใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นช่องครูฟ้าได้ข้อมูลแล้วยังได้หนึ่งช่องคือช่องไปลงช่องไหนคะช่องประเภทเป็นตัวที่สองนะคะความรู้เดิมที่เราได้จากกล่องดำมาประเภทของผู้สอนว่าวจากคู่มือเป็นไงคะเป็นน่าจะเป็นประเภทไหนไม่มีครูผู้สอนเราก็ลงไม่มีครูผู้สอนในช่องครูสายครูที่ใช้กิจกรรมประเภทไม่มีครูผู้สอนท่านสอนชั้นอ3ทับ2เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นครูสายได้ไหมได้ได้ชั้นครูสายเรียบร้อยข้อมูลช่องครูสายเป็นไงคะเต็มแล้วครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเล่าชีวิตไม่ใช่ครูทรายไม่ใช่ครูที่สอนป.4 ทับ3แล้วช่องว่างอยู่ช่องเดียวก็เป็นคุณครูไหนคะครูน้ำใส่ลงไปในช่องครูน้ำ
3: เพราะฉะนั้นการสอนที่ใช้ได้มักจะใช้กิจกรรมเป็นตัวอย่างมีอันนึงที่ใช้อยู่ประจำก็คือเทคนิคของกิจกรรม Walk Rally ให้เขามองเห็นทางว่าถ้าเราจะสอนคนเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเอามาใช
6: ้สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมมินิวอล์กแรลลี่นะครับ
3: เริ่มต้นก็จะมารวมกันก่อนมาลงทะเบียนมาละลายพฤติกรรม
6: ให้พวกเรานะครับจัดเป็นวงกลมนะครับ2วงกลมก็คือวงนอกและวงในนะครับ
7: เราเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์อยากเหลือรักคนเป็นครูน่าจะรักคนอื่นด้วยรักจิตวิญญาณนะคะรักเหนือกว่าความรักโดยทั่วๆไปเพียงการของเราจะใช้การกอดกันนะคะ
3: พอละลายพฤติกรรมเสร็จเราก็ให้เขาเข้ากลุ่มเราก็จะจัดฐานกิจกรรมมีพวกเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มผู้จัดแต่ภายใต้การออกแบบของ

0: ของอาจารย์ตัวเนื้อหาก็จะลงไปที่เนื้อหาเด็กละเด็กนักเรียนสาระการเรียนรู้โดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
1: ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆจะนำมาบูรณาการและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมินิวอล์กแรลลี่ได้อย่างไรและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปต่อยอดในห้องเรียนจริงได้หรือไม่ติดตามกันต่อได้ในรายการเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า

IE7 มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือท่านี้เนี่ยจะต้องมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6เพราะฉะนั้นท่านี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้
5: ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
6: ไฟรู
5: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
6: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
0: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินส
0: อพ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
0: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะ

0: ากๆเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนม

0: นะ
1: เย้เย
2: ้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ yeah! ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
3: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
3: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
0: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพันธุ์อันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิง

0: ขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
7: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
8: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
9: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
3: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
10: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
11: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะ ในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลีย

ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า Be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า Be ต่อ a เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อย

0: รังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคือภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะThank you.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ว่าโลกอนาคตคือโลกที่จริงๆน่าตื่นเต้นมากขึ้นในมุมหนึ่งในเชิงบวกน่าสนใจมากขึ้นเต็มไปด้วยโอกาสแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่มีมากขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าแต่ละคนในอนาคตจะต้องปรับตัวได้เร็วขึ้นมีทักษะในการคิดในการวิเคราะห์ในการที่จะตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแน่นอนการศึกษาก็คงต้องปรับตัว
1: เมื่อโลกต้องเผชิญกับความท้าทายในแบบฉบับของ Google World โลกที่เปลี่ยนแปลงไวไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือคืออีกโจทย์สำคัญของภาคการศึกษาที่ต้องข้ามเส้นของความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได
2: ้นี่การศึกษาที่เปลี่ยนไปเนี่ยหรือโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเด็กของเราจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคือไม่ใช่เป็นผู้ตามความรู้ที่คนอื่นเขาหาให้แล้วตัวเองรอเหมือนลูกนกที่รอป้อนปัญหาระบบผลิตครูของเราเนี่ยเรายังเชื่อว่าความรู้การสอนหนังสือคือการบอกความรู้ไม่ใช่การถามให้เด็กคิดเองการถามคือการโค้ช
3: หัวต้องอธิบายว่าหมายเลขแต่ละหมายเลขเนี่ยมันบ่งบอกถึงวัตถุจักรนะคะ
2: ชุดความรู้เดิมๆที่ถูกใช้ก็ยังถูกใช้อยู่ในการพัฒนาครูไปไม่การเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นเราต้องการครูที่เป็นโค้ชแต่ว่าเราไม่มีการผลิตครูที่ตั้งคำถามเป็น
1: งานวิจัยทั่วโลกต่างให้ความเห็นตรงกันเลยว่ากลไกสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่เข้าถึงตัวผู้เรียนมากที่สุดอันดับแรกเลยก็คือครูผู้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแต่วันนี้การศึกษาทั่วประเทศไทยพร้อมมากแค่ไหนกับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้อยู่กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
4: เราจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการหานวัตกรรมใหม่ๆหานโยบายใหม่ๆมายังไงก็แล้วแต่ปัญหามันก็ยังคงวิ่งมาสู่จุดเดิมแต่เราลองจินตนาการคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดไกลๆที่ยังแม้กระทั่งการเข้าถึงทรัพยากรทั่วๆไปก็ยังไม่สามารถทำได้และการจะพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งมันต้องการกระบวนการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่การสอนคุณครูเหล่านี้เองแค่เวลาที่จะได้เจอกับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเพราะหลายๆคนต้องสอนหลายชั้นด้วยเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วคุณครูเหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสนักเรียนที่อยู่ตามเขตจังหวัดชายแดนต่างๆหรือว่านักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เขาสามารถจะพัฒนาตัวเขาเองได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาช่องว่างนะครับระหว่างนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21กับนักเรียนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมันก็กลายเป็นช่องว่างที่มันมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมครับคนที่เข้าถึงโอกาสก็ยิ่งสามารถพัฒนาตัวเองสามารถเข้าไปทำงานในบริษัทที่เขาต้องการคนที่มีทักษะแบบนี้ในขณะที่คนที่ไม่สามารถจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ก็ต้องกลายไปเป็นคนชั้นแรงงานต้องกลายไปเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการพัฒนาตัวเองได้อย่างที่สังคมเรียกร้องจากพวกเขา
2: ความจริงนโยบายทางด้านการศึกษาเนี่ยมันท็อปดาวนโยบายต่างๆที่มันท็อปดาวลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความหวังดีนะแต่ความที่คนข้างบนต้องรักษาตำแหน่งรักษาอำนาจเขาเอาไว้เนี่ยเขาต้องการตัวชี้วัดบางอย่างเพื่อบอกว่าเขาสำเร็จนี่ไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่อยู่ที่ผลสรุปการศึกษาที่เป็นของนักเรียนพยายามที่จะหาตัวชี้วัดต่างๆที่เป็นเอกสารรายงานส่งขึ้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอยู่ข้างบนของครูมันทำให้ภาระงานครูไม่ได้อยู่กับเด็กมากเท่าที่ควรเพราะคนที่มีอำนาจสูงสุดกลับอยู่ไกลห่างจากตัวเด็กมากที่สุดและมีแนวคิดในการที่จะทำการศึกษาเพื่อเด็กน้อยที่สุดอันนี้คือปัญหาที่ระบบสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการศึกษาเนี่ยคนที่เข้าใจเด็กและมีเป้าหมายเพื่อเด็กคือครูแต่เขาไม่มีอำนาจทั้งที่อยู่ใกล้เด็ก ระบบอำนาจทำให้คนหวาดกลัวจะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไม่กล้าที่จะขัด

0: ประเภทของนโยบายที่มีผลกับคุณครูก็น่าจะเป็นนโยบายที่เป็นเรียกว่านโยบายเฉพาะกิจต่างๆที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะหรืออาจจะเป็นจุดเน้นต่างๆนะคะที่อาจจะมาจากผู้บริหารของกระทรวงศึกษาแล้วก็ไล่เรียงจนมาจนถึงผู้บริหารในโรงเรียนด้วยเช่นผอ.โรงเรียนก็อาจจะมองว่าเป้าหมายของโรงเรียนจะเป็นแบบนี้ดังนั้นก็จะมีภารกิจต่างๆให้คุณครูนโยบายที่มาจากที่เป็นนโยบายเฉพาะกิจเหล่านี้นะคะไม่ได้มาจากแค่ในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นยังมีนโยบายที่มาจากหน่วยงานอื่นๆด้วยขอความร่วมมือนะคะเช่นอาจจะมีการรณรงค์อะไรบางอย่างรณรงค์ลดยาเสพติดกำจัดลูกน้ำยุงลายอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้บางครั้งคุณครูก็เป็นคนที่จะต้องลงมาทำงานด้วยรวมไปถึงการเก็บข้อมูลการทำข้อมูลต่างๆรายงานข้อมูลต่างๆไปสู่ภาคนโยบาย
1: ในทะเลมีปลาหมึกตัวใหญ่ตัวโตแม่น้ำปิงผู้ท้าเห็นไหมเมื่อกี้ใครท้าอันนี้เรายังไม่รู้หรอกว่า
2: ปัญหาของระบบการศึกษาคือแรงจูงใจหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานแล้วต่างหากอ
1: ะไรเนี่ยช้างช้างภาษาอังกฤษเรียกช้างช้างภาษาอังกฤษเลยนะ
3: เออ
1: เ
4: มื่ออยู่ในระหว่างทดลองงานตอนสอบบรรจุใหม่ๆเราจะเห็นข่าวว่าครูเหล่านี้เป็นฝ่ายถูกกระทำเยอะมาก
5: ขอให้หนูได้สอนได้ทำหน้าที่ของหนูมีความสุขอยู่กับงานที่หนูรักหนูพอแล้ว
4: ใหม่ๆเขาคงจะพยายามจะต่อสู้นะแต่ว่านานไปถูกระบบมันกลืนเพื่อเอาตัวรอดถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรดีอยู่ในระบบแล้วเราเอาคนใส่เข้าไปในระบบเขาไม่มีโอกาสเห็นของดี
2: บางคนจบมาใหม่ๆออกไปโอ้โหตั้งใจทำดีมากๆบางครั้งซวยเป็นที่เพ่งเล็งภายในโรงเรียนอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยซ้ำผมคิดว่าแรงจูงใจหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานแล้วต่างหากที่สำคัญกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ตอบสนองต่อแรงจูงใจตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนิวตันฟรีดแมนถึงท่านพูดไว้ในเมื่อสัก 50-60 ปีที่แล้วว่าปัญหาใหญ่ของการศึกษาของสหรัฐอเมริกาคืออะไรก็คือครูทุกคนได้เท่ากันหมดคนที่ทำดีก็ได้เท่ากันคนที่ทำไม่ดีก็ได้เท่ากันนั่นคือปัญหาใหญ่นั่นคือปัญหาที่คำว่าแรงจูงใจที่เป็นปัญหาใหญ่มากกว่าว่าใครเข้ามาเป็นครูถ้าระบบมันน่าสนใจมันก็น่าอยู่เองเพราะผมเชื่อว่าปัจจุบันระบบมันทำให้ครูไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งไม่ได้โทษเขาด้วยระบบมันนำพาทุกคนไปสู่อย่างนั้นถ้าระบบมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้เขาอยากจะทำงานหนักเพื่อพัฒนาเด็กแล้วมีระบบที่จะมาตอบแทนเขาสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มันจะต้องตามหากันให้เจอว่าเราจะทำอย่างไรระบบที่ผ่านมามีความพยายามแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องออกแบบกันคุยกันใหม่ทำยังไงให้เกิดการกระจายอำนาจและยิ่งถ้ากระจายอำนาจไปให้ถึงมือผู้ปกครองได้เท่าไหร่จะยิ่งดีเท่านั้น

หากพูดถึงวิชาชีพครูกว่า 400,000 คนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังไม่นับรวมบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานส่วนกลางในกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถ้าเปรียบเทียบเป็นองค์กรแล้วคงเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมากพอสมควรในการบริหารบุคลากรเหล่านี้ผนวกกับความแตกต่างหลากหลายของบริบทในประเทศไทยที่เรายังมีโรงเรียนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่สูงบนดอยหรือพื้นที่บนเกาะแก่งต่างๆที่ยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคก็ยังเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่อาจต้องหาจุดลงตัวให้เจอว่าการเรียนการสอนแบบไหนที่จะตอบโจทย์โรงเรียนที่มีอยู่มากกว่า 30,000 โรงเหล่านี้การแบกรับความคาดหวังของชุมชนผู้ปกครองผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงความคาดหวังในการพัฒนาอนาคตของชาติจึงเป็นเหมือนหน้าที่อันใหญ่หลวงของวิชาชีพครู

0: ั้งแต่ผมเป็นครูมาผมรู้สึกตั้งแต่แรกเลยว่าแบกเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้อยู่เหมือนกันว่าผมจะทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
1: และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของครูปุยสุภฉันทนปัตย์แห่งห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวโรงเรียนบ้านสวัสดิ์จังหวัดน่านกับภาระหน้าที่ที่ต้องสอนนักเรียนในทุกระดับชั้นเพียงคนเดียวในพื้นที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาม
2: าถึงวันหนึ่งนะครับที่ห้วยลัวเกิดขึ้นแล้วก็ผมได้ส่งคุณครูท่านหนึ่งไปอยู่นะครับแล้วทีนี้ก็คุณครูท่านนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายนะครับย้ายออกจากโรงเรียนนี้ไปอยู่ที่อื่นก็เป็นวิกฤตใหญ่ของห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลวดเลยนะครับครูปุยในฐานะที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวิชาเอกภาษาไทยจริงๆแล้วครูปุยทำงานที่โรงเรียนวัดสวัสดิ์ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ดีมากนะครับแต่ด้วยวิกฤตเช่นนี้นะครับครูปุยนั่งทานข้าวกับผมบอกว่าผอ.ครับผมขออาสาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วผมจะทำให้ผอ.รับทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมทำมันคือสิ่งที่มีความหมายกับเด็กๆจริงๆนะครับ
0: ผมขึ้นมาตรงนี้โดยอาสาขึ้นมาเองครับไม่มีคำสั่งไม่มีอะไรครับว่าผมสมัครใจที่จะมาอยู่ตรงนี้เองก็รู้สึกว่าพอมาเจอจริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังจะต้องทำเพื่อเด็กๆนะครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เราพบเห็นในครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆในโรงเรียนนะครับ
1: ฉะนั้นหน้าที่ของครูปุยตลอด24ชั่วโมงของการเป็นครูอยู่ที่ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวแห่งนี้ก็ไม่ใช่แค่งานสอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลเด็กนักเรียนในทุกมิติ
3: น้อยเตยไปเติมเตรียมนมเวลา11
0: ตั้งแต่เช้าตื่นมาก็คือออกจากเต็นท์มาเลยก็คือต้องเข้าห้องครัวก่อนครับจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนครับพอนักเรียนมาถึงนักเรียนก็เข้ามาช่วยครับประมาณ8โมงครับ8โมง20นะครับไม่เกินนี้ก็เข้าแถวเข้าโรงชาติก็ดำเนินการต่อไปในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ต่างๆสิ่งแรกที่ผมตั้งใจมาอยู่คือผมอยากมาช่วยเด็กๆทั้งหมด
1: การเรียนการสอนของครูเพียง1คนที่ต้องสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6การวางแผนการสอนและเทคนิคการสอนแบบบูรณาการที่ห้องเรียนสาขาแห่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้การสอนในแต่ละวันเกิดขึ้นได้จริงจากครูเพียงคนเดียว
0: เป็นครูคนเดียวในโรงเรียนในห้องเรียนสาขาที่จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยครับผมต้องเข้ามาเรียนรู้นักเรียนทุกคนก่อนโดยการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินนักเรียนผมต้องมาแยกเด็กก่อนว่าเด็กอยู่ในช่วงไหนในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้พอเรียนได้สักพักหนึ่งผมก็จะรู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยอยู่ในระดับที่แตกต่างกันผมจะต้องแบ่งกลุ่มออกไปว่าในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มที่เรียนอ่อนกว่าเพื่อนก็มาอยู่กลุ่มเดียวกันมีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณ7คนเงี้ยในกลุ่มที่เรียนเร็วกว่าเพื่อนผมก็แยกกลุ่มออกไปว่าเขาเรียนเร็วกว่าผมก็แยกออกไปเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียนเร็วเงี้ยแล้วก็กลุ่มที่ต้องเรียนพื้นฐานเป็นของกลุ่มของอนุบาลป.1พวกนี้ครับถ้าเราสามารถแบ่งแยกเนาะเด็กๆออกไปได้แล้วเราก็จะสามารถจัดองค์ความรู้ต่างๆที่ตรงกับศักยภาพของเด็กๆแล้วก็วิธีการต่างๆที่มันตรงกับศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กๆไปได้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยครับก็จะง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการสอนทั้งหมดเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาเด็กๆในแต่ละกลุ่มที่ผมแบ่งออกไปให้เขาพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่เขามีอยู่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติงานเกิดผลแล้วก็ดำเนินไปข้างหน้าอย่างนี้ครับเราก็ต้องวางปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่ครับแผนที่ดีที่สุดต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีพื้นฐานที่จะจัดการในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากที่เราคิดว่าเราอาจจะมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเรียนรู้แต่ว่าในส่วนอื่นๆเราก็ต้องไปหาความรู้ที่จะมาจัดการกันมันด้วยอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าบริบทรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างของบ้านห้วยลัวเนี่ยจะมีประโยชน์และก็มีคุณค่ากับการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นอย่างมาก
1: หน้าตาการเรียนการสอนของห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลั้วโรงเรียนบ้านสวาบนพื้นที่ห่างไกลของครูปุยและเด็กๆอีกกว่า10ชีวิตจึงไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการเปิดกว้างการเรียนรู้และจินตนาการของเด็กๆโดยการดึงเอาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ใกล้ตัวเด็กและใช้บริบทชุมชนในละแวกโรงเรียนแปลงสภาพเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดครูปุยจึงไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ในฐานะผู้มอบความรู้เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับพื้นที่และธรรมชาติของผู้เรียนการนำหินมาทดแทนอุปกรณ์สีเพื่อใช้ระบายลงบนกระดาษจึงไม่ใช่แค่วิชาศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการบูรณาการหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันทั้งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีรวมถึงชีววิทยาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้และซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว

0: นอกจากทักษะในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยครับผมจะต้องพาเด็กๆทุกคนออกจากห้องเรียนไปเรียนรู้ตามบริบทธรรมชาติของเขาผมก็เลยต้องพาเด็กๆออกไปเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เด็กๆพัฒนาศักยภาพเขาได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นการสร้างศิลปะจากสีที่มาจากก้อนหินในแหล่งน้ำเนี่ยครับหรือว่าการเอาอย่างเช่นมะขามป้อมที่ข้างบนมีเยอะผมก็เอามาดองให้สอนเด็กๆทำต่างๆแล้วก็เอาไปเพิ่มมูลค่าโดยการขายหรือว่ารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นๆว่าเรามีสิ่งเหล่านี้มากมายแต่ว่าเราเอามาทำให้มันแบบอยู่กับเราแล้วเราไปสร้างคุณค่าเพิ่มโดยทั้งคุณค่าทางกายแล้วก็คุณใจให้กับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: และอีกหนึ่งทักษะชีวิตที่เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือทำในแต่ละวันคือหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องมาช่วยกันทำอาหารกลางวันในแต่ละมื้อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากครูปุยทั้งในเรื่องโภชนาการที่ดีการกินอาหารอย่างถูกสุขลักษณะการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันและการสร้างประโยชน์จากสิ่งรอบตัวให้เกิดคุณค่ามากขึ้น
2: เรียนเนาะไปไหมครับไปหาครูปุยนะลูกนะ
3: แต่หนูพูดไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: เข้าใจแต่พูดไม่ได
0: ้สิ่งที่ทำให้ครูกับชาวบ้านเนี่ยหลอมรวมกันและช่วยเหลือกันที่จะพัฒนาเด็กๆจริงๆก็คือเป้าหมายที่เราจะพัฒนาเด็กๆแล้วเราดูแลเด็ก

0: ดีถ้าผมดูแลเด็กๆผมดูแลลูกหลานของบ้านห้วยรั้วอย่างเงี้ยครับให้ดีที่สุดแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นศักยภาพที่ดีขึ้นทำให้ผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านต่างๆได้เห็นว่าครูมาแล้วครูทำอะไรให้กับเด็กๆบ้างเขาก็เลยให้ความร่วมมือโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยครับ
1: นอกจากบทบาทของการเป็นครูให้กับนักเรียนยังเป็นครูของชุมชนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพึ่งพาอาศัยกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้จริง
0: ปัญหาอุปสรรคต่างๆมีมาแค่ครั้งคราวครับแต่ว่าความสุขแล้วก็สิ่งที่ทำให้หัวใจเราชุ่มชื้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาก็คือความสุขที่เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็ความสุขที่เราได้ทำนะครับ
2: สนุกไหมคะเล่นกับครูปุ้ย
3: สนุกค่ะ
2: ครูปุ้ยน่ารักไหม
3: น่ารักใจดีด้วย
2: เป็นไงบ้างพอมีครูปุ้ยมาสอนเราที่นี่แล้วหนูรู้สึกไงบ้างลูก
3: รู้สึกดีใจค่ะ
2: ทำไมเราถึงแบบรู้สึกอยากช่วยครูปุ้ยจังเลยเวลาครูปุ้ยเหนื่อย
3: เพราะว่าหนูสงสารครูปุ้ยค่ะเพราะว่าครูปุ้ยทำงานเยอะมากเลยค่ะสอนพวกหนูค่ะแล้วก็ทำอาหารให้พวกหนูกินด้วยค่ะ
4: รักครูปุ้ยครับเป็นห่วงครูปุ้ยครับครูปุ้ยก็เหมือนพ่อของพวกผมนะครับดูแลพวกผมดีครับตอนที่ลงไปอบรมครูปุ้ยก็ซื้อไอติมมาให้ซื้ออะไรมาให้เยอะแยะครับขอขอบคุณครูปุ้ยครับรักมามากเลยค่ะ
2: ไหนอยากบอกอะไรกับครูปุ้ยครับ
4: รักค่ะ
2: โอเคอยากจะทำอะไรให้ครูปุ้ยบ้างอยากจะช่วยอะไรครูปุ้ยบ้าง
5: ทำกับข้าวครับ
6: ขอให้ครูปุ้ยมีความสุขตลอดไปนะคะพวกหนูเป็นกำลังใจครูปุ้ยนะคะ
7: ครูปุ้ยใจดีครับผมรักครูปุ้ยมากๆครับตลอดไปครับ
8: หนูรักครูปุ้ยที่สุดในโลกเลยค่ะ
9: รักครูปุ้ยตลอดไปครับที่สุดในโลกนี้นะครับที่สุดหัวใจด้วยครับ
10: รักครูปุ้ยนะครับรักมากๆเลยครับ
0: เขามักจะแสดงออกให้เรารู้ตลอดเวลาว่าเขารักเราแล้วก็เขาเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับอยากให้เราพักผ่อนอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขที่เขาเต็มๆให้เราผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นครอบครัวครอบครัวนึงแต่ที่สุดแล้วเนี่ยการลงมือทำในแต่ละอย่างครับจะทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะตอบเราเองว่าเราเป็นครูที่ดีหรือเปล่าครับสิ่งที่จะนำพาไปจริงๆก็คือความสุขครับความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยฮะยิ่งอยู่กับนักเรียนในทุกๆวันในทุกเวลานี่ก็คือเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะครับทุกวินาทีที่เขาพัฒนาขึ้นในทุกๆวันมองเห็นความก้าวหน้าของเขาในทุกๆวันไม่ว่าจะมากหรือน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่กับที่เดิมเนี่ยฮะในทุกๆครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มแล้วก็เราเห็นศักยภาพที่เขาเพิ่มขึ้นในทุกขณะครับก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจมาก
11: ความตั้งใจของครูปุ้ยนะครับเพื่อเด็ก15คนตรงนั้นว่าสูญเปล่าเลยนะครับผมเห็นแววตาของเด็กที่มองไปยังครูปุ้ยผมหันปฏิสัมพันธ์ของครูปุ้ยกับเด็กๆนะครับมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักผมว่าตรงนี้ผมพอใจมากๆเลยครับเป็นปฏิสัมพันธ์ของคุณครูทุกคนที่พึงมีกับเด็กๆทุกคนในโลกนี้ครับ

0: เราคิดว่าจุดมุ่งหมายของเราคือการเป็นครูเราอยากจะเห็นเด็กมีพัฒนาการครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปฝึกวิชาการถ่ายทอดความรู้เนี่ยเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นก็เป็นจุดเริ่มที่ไปสมัครเรียนครูครับ
1: เกือบ30ปีที่คุณครูจักรพันธ์สิงห์ลอแห่งโรงเรียนบ้านวังแท่นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจกับวิชาชีพครู3ทศวรรษกับการบ่มเพาะรดน้ำพรวนดินต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบโตรุ่นแล้วรุ่นเล่าดูจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคมามากพอสมควรและหนึ่งในนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความแตกต่างด้านธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละยุคสมัยที่คุณครูเองก็ต้องทำความเข้าใจและปรับตัวเสมอมา
0: สมัยก่อนก็จะสอนแบบว่ามีหนังสือแล้วก็สอนตามหนังสือตามหลักสูตรที่เขาให้มาครับแต่ก่อนเน้นหนังสือที่เราซื้อมาแล้วก็วิธีการก็ให้เด็กจำบ้างให้เด็กปฏิบัติบ้างแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในสมัยนั้นก็คือเด็กจะต้องท่องจำเยอะ
1: จากครูที่เปิดตำราสอนเน้นให้เด็กท่องจำมากกว่าการลงมือทำจากการสอนที่อยู่แต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมไม่ได้ทำให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงและชุมชนได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่15ปีที่แล้ว
0: นี่เราไปสอนไอ้สิ่งที่เด็กไม่ได้ใช้ในชีวิตไม่ไปต้องสูตรนู่นนั่นนี่โอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายแต่ชีวิตจริงๆเขาจะต้องทำกินเองก็ต้องคิดใหม่แล้วว่าก็ต้องเปลี่ยนการสอนแล้ว

0: 15ปีที่แล้วกลับมาคิดว่าชีวิตเด็กเขาจะเรียนไปเพื่ออะไรเป้าหมายของการศึกษาคือความเจริญงอกงามชีวิตของเด็กเป็นองค์รวมไม่ได้แยกเป็นคณิตเป็นวิทย์งั้นเด็กจะต้องเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อที่จะใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วทำยังไงครูถึงจะให้เด็กแบบว่าไม่ต้องท่องถ้าเขาเรียนไปเพื่อที่จะไปสอบเป็นวิศวะเป็นอะไรเราจะสอนเขายังไงแล้วก็ถ้าเด็กอยู่ข้างนอกๆอย่างของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับคือเราจะต้องสอนอะไรเขาเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะอยู่รอบๆนอกเป็นส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะว่าจะต้องสอนแบบใหม่แล้วนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของเราครับ
1: มาโรงเรียนปิดกี่วันแล้วเนาะ
2: มีเรื่องอะไรครับถามได้เลยครับ
3: เรื่องการเลี้ยงไก่ครับ
2: เรื่องครอบครัวเนาะพ่อแม่อยู่ไกลหรือว่าหนูมีวิธีการสื่อสารกับพ่อแม่ไหมครับ
4: เมื่อเป้าหมายในการสอนเปลี่ยนแปลงไปโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้อย่างแท้จริงสิ่งที่ตามมาก็คือการวิเคราะห์และทำความเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้การเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของครูจักรพันธ์นั้นเกิดคุณค่าความหมายและพัฒนาสมรรถนะให้กับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
0: เด็กๆแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ครูต้องทำก็คือครูจะต้องประเมินเด็กจะต้องศึกษาเป็นรายบุคคลกันว่าเด็กคนนี้ครอบครัวเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะออกแบบเพื่อที่จะเช็คลิสต์ว่าเด็กคนนี้เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรบางทีผู้ปกครองนี้เขาอาจจะไม่ทราบว่าลูกเขาชอบแบบนี้ได้ซ้ำแต่ครูรู้คุณครูจะเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็มีส่วนเยอะที่สุดเราจะสอนเขาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอะไรเราจะต้องวางแผนก่อนครับเราตั้งไว้นะครับแล้วก็หาวิธีแล้วเราก็ทำไปตามสเต็ปที่เราตั้งไว้นะครับ
2: ทำแบบนี้แล้วมันไม่มาอีก
4: การปรับตัวของครูอาวุโสจึงดูเป็นเรื่องที่ท้าทายในชีวิตพอสมควรบทบาทของครูที่เคยเป็นผู้มอบความรู้เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนมาเป็นการเน้นกระบวนการตั้งคำถามกับเด็กเพื่อสร้างให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ฝึกฝนหาคำตอบได้ด้วยตนเองแต่กระบวนการตั้งคำถามให้เด็กได้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองนั้นก็ต้องมีการวางแผนและออกแบบก่อนการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ในตอนท้ายที่สุด
0: ครูอาจจะเป็นโค้ช

0: ครับเราจะสนใจตรงนี้มากกว่าครับ
1: ขึ้นเยอะแบบนี้ฝนไม่ตกใส่ทีนี้พอหายกบปุ๊บความชื้นอากมันขึ้นมามาดมมาเล็ด
2: ทุกตารางนิ้วภายในโรงเรียนที่เคยไร้ประโยชน์ครูจักรพันธ์จึงแปรสภาพให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจากพื้นที่รกร้างที่เคยมีไว้เพื่อทิ้งขยะก็กลายมาเป็นแปลงนาข้าวให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม
1: ก่อนที่เอาไปเป็นเมล็ดข้าวต้องทำยังไง
3: ไถครับ
4: ไถกบ
1: ไถกบก่อนกบอะไรครับเนี่ยกบอะไร
3: กบเข
1: ียดไถกบเขียดอึ่งด้วย
0: เครื่องไม้เครื่องมือของคุณครูก็คือการที่เด็กได้เรียนปฏิบัติจริงแล้วก็ได้จดได้บันทึกถ้าเราถามได้ดีนี้เด็กเขาจะคิดได้เยอะเลยคําถามเราจะตั้งจากง่ายไปหายากเพื่อที่จะให้เขาได้สนทนากับเราก่อนอาจจะยังไม่ใช่ประเด็นที่เราอยากจะให้เขาตอบก่อนก็ได้เสร็จแล้วค่อยไปเข้าสู่ประเด็นเขาก็จะยอมคุยกับเราแล้วก็หันมาสนใจเราเสร็จแล้วก็ได้มานั่งคุยกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เราจะเน้นคำถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดเราคิดว่าคำถามที่ดีน่าจะดีกว่าคำตอบที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปหายายโพกันเลยนะครับเข้ามาเลย
5: นี่เป็นยายโพครับ
6: เป็นจ้าน
2: อกจากเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วครูจักรพันธ์ยังขยายมายังชุมชนเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีมิติมากกว่าเดิมเพิ่มจำนวนครูให้นักเรียนโดยการให้ปราชชุมชนที่มีทั้งภูมิปัญญาและองค์ความรู้นอกตำรามาเป็นครูอีกคนของนักเรียน
0: แล้วสมุนไพรทั้งหมดนี้ต้องเอาไปทำยังไงครับคุณยายครับ
6: ต้องเอาไปบดเอาไปนั่นแล้วครับ
0: เสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่าเรื่องใดที่เราสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับชุมชนเพื่อที่ว่าเด็กจะได้เอาความรู้ตรงนั้นไปใช้กับชุมชนคือให้เขามีส่วนร่วมมากที่สุดในการแก้ปัญหาของชุมชนงั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเขามีส่วนร่วมเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน
1: เอาไปข้าวตกรถค้าล่มค้าข้าวเอาไปนึ่งมันก็คมก็ได้เอาไปย่างก็ได
7: ้
1: ที่เหลือจะเอาไปปูนอนแล้วทับแล้วก็ย่าง
2: การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในแบบฉบับของครูจักรพันธ์จึงไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อให้รู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการพัฒนาเด็กให้เข้าใจถึงปัญหาของชุมชนและนำโจทย์เหล่านั้นมาเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
0: ที่จริงแล้วการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจุดมุ่งหมายของเด็กก็คือต้องเรียนรู้ชีวิตของตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วก็สภาพของชุมชนที่ตัวเองอยู่นี่เป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะดูว่าเด็กนี้คิดยังไงกับชุมชนของตัวเองแล้วก็จะไปข้างหน้ากันยังไงการที่ว่าเด็กลงไปในพื้นที่ลงไปดูไปรู้ไปเห็นไปทำอย่างนั้นมีความหมายสำหรับชีวิตเขามากกว่าการที่จะมานั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวเพื่อที่เด็กจะได้ปรับตัวแล้วก็เอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองคือเน้นชุมชนเป็นหลักแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาสื่อไกลด้วยครับก็สื่อก็คือความรู้มันอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วเป็นสื่อที่เราไม่ต้องซื้อต้องหา
1: อยู่หลังนี้นะครับไปทางไหนครับทางนี้ไปทางนี้ครับ
8: ต้องไประยะซ้าย
1: ครับระยะซ้ายใช่ไหมครับเจ้าจอยอยู่บ้านมีคนไปบอกเจ้าจอยไว้ที่ยัง
2: การเรียนรู้รูปแบบนี้จึงไม่กดดันนักเรียนโดยการอัดแน่นที่เนื้อหาวิชาอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะได้เจอโจทย์การเรียนรู้ที่สนใจใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับพวกเขาจริงๆ ได้นำความรู้หลายด้านมาเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

0: หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและใช้ได้จริงในชุมชนฉะนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการเรียนรูปแบบนี้จึงควรหันกลับมาวัดกันที่ผลลัพธ์จากทักษะหรือสมรรถนะของเด็กจริง
1: ๆการวัดผลเด็กเน้นในสิ่งที่เด็กทำคือจะต้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้เอาข้อสอบเป็นหลักแต่สิ่งที่เด็กทำกระบวนการที่เด็กใช้นี่มันสำคัญกว่านั่นหมายความว่าเด็กจะใช้วิธีการในการหาความรู้ได้ที่หลากหลาย
0: แม้วัยใกล้เกษียณของครูจักรพันธ์จะใกล้เข้ามาทุกทีแต่เราก็ยังเห็นครูท่านนี้พยายามปรับตัวหาเทคนิคการสอนใหม่ๆมาให้ผู้เรียนอยู่เสมอท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างการข้ามเส้นของครูทั้งสองท่านแต่ยังมีครูในระบบการศึกษาไทยอีกหลายคนที่พยายามปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่และความท้าทายของระบบการศึกษาไทยยังต้องเผชิญกับอีกหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในด้านสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองและการให้คุณค่าหรือค่านิยมของคนในสังคมการพึ่งพากำลังจากบุคลากรครูอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมที่มีพลังการปฏิรูปการศึกษาเพื่อข้ามเส้นไปสู่ความท้าทายใหม่ๆต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้กำหนดนโยบายจากส่วนกลางที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
2: เวลาเราประเมินเนี่ยเราประเมินที่เราเรียกว่าค่าสมบูรณ์คือเราประเมินปลายทางเราไม่ได้ประเมินความแตกต่างจากการพัฒนาเมื่อเราประเมินปลายทางโรงเรียนทั้งหลายก็จะแย่งเด็กเก่งแล้วเวลาไปแข่งกับใครไอ้ผลคะแนนมันก็ดีโรงเรียนไหนที่เด็กเก่งเข้านะครูแทบต้องสอนให้เด็กเรียนเองแต่ถ้าหากว่าเราวัดที่ความแตกต่างของการพัฒนาก็หมายความว่าเราต้องดูฐานก่อนแล้วดูว่าครูสามารถพาเด็กขึ้นไปได้เท่าไหร่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ครูเก่งๆจะแย่งไปอยู่โรงเรียนที่เด็กอ่อนมันหมายความว่ามีโอกาสพัฒนาได้เยอะจะเห็นความแตกต่างได้เยอะแต่คุณต้องดูความแตกต่างว่าความสามารถของครูในการที่ยกระดับเด็กต่างหาก

ีนี้การฝึกการพัฒนาครูดังนั้นทักษะการตั้งคำถามคือทักษะการโค้ชเนี่ยครูต้องรู้ตลอดเส้นทางครูต้องรู้ระบบคิดของเด็กสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบเหตุและผล

เราต้องแก้ปัญหาแรกให้ได้ก่อนก็คือทำยังไงให้คุณครูที่มีอยู่เนี่ยใช้ความสามารถให้เต็มที่เพราะผมเชื่อว่าถ้าระบบแรงจูงใจยังเป็นแบบเดิมเนี่ยเอาคนเก่งแค่ไหนเข้าไปอยู่ในระบบก็ไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้คือพูดง่ายๆถ้าเราส่งคนเข้าไปอยู่ในระบบที่คุณทำอะไรก็ตามคุณก็ได้เท่ากันตั้งใจทำมากก็ได้เท่ากันตั้งใจทำน้อยก็ได้เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนก็สุดท้ายก็ตัดสินใจทำน้อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าใจว่าแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในระบบถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของคนในระบบการศึกษาก็ยากที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่เราจะทำยังไงให้ครูรู้ว่าถ้าเขาทำดีเขาสอนเด็กได้ดีเขาจะต้องประสบความสำเร็จด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันตอบว่าถ้าคนทำดีแล้วได้ดีคนทำไม่ดีแล้วไม่ต้องได้ต้องไม่ได้ดีเนี่ยผมว่าสังคมเราก็จะน่าอยู่สังคมเราก็จะได้มีมาตรฐานเดียวก็คือคุณทำให้ดีแล้วคุณก็จะได้รับการตอบแทนจากสังคมคุณครูเองก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกฝึกนะครับมาผ่านระบบเดิมๆคือการท่องจำคุณครูเองก็ต้องเริ่มด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

0: โลกในวันนี้ที่วิชาชีพครูต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูในการเรียนการสอนจะแตกต่างไปจากเดิมจากการเป็นครูผู้มอบความรู้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
1: คุณครูนะคะหรือว่าอาจารย์ทั้งหลายก็มีส่วนสำคัญค่ะที่ว่าจะต้องตอบรับนะคะกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของด้านการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีด้านการศึกษานะคะหรือว่า education technology ต่างๆตรงนี้ค่ะคุณครูก็จะต้องมีการปรับนะคะเพื่อที่จะสอดรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่การสอนรูปแบบใหม่ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเมื่อบทบาทของคุณครูนะคะไม่สามารถทำนะคะหน้าที่เป็นผู้บรรยายหน้าห้องเรียนแล้วหวังนะคะที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะพยักหน้าแล้วก็เข้าใจเห็นด้วยไปกับทิศทางเดียวกันกับที่เราพูดทั้งหมดรูปแบบบทบาทนั้นเนี่ยจะหายไปเลยในอนาคตนะคะแต่ว่าการเรียนรู้ในอนาคตเนี่ยคุณครูก็จะต้องปรับตัวเองใหม่ค่ะปรับหน้าที่ตัวเองใหม่เลยเป็นโค้ชนะคะเป็นไกด์หรือว่าเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยการที่เราค่ะมาอยู่ข้างๆอยู่รอบๆตัวเด็กไม่ใช่เพียงแค่ผู้บรรยายอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของคุณครูค่ะที่คุณครูเองก็จะต้องปรับตัวอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือในส่วนของบทบาทของคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้บรรยายที่หน้าห้องอีกต่อไปแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาช่วยออกแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลแล้วก็ช่วยคุณครูค่ะในการเตรียมแผนการสอนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้จะทำให้คุณครูค่ะต้องเปลี่ยนบทบาทเช่นกันปัจจัยขับเคลื่อนที่3นะคะก็คือในเรื่องของ blended learning ค่ะหรือว่าเป็นการรวมกันนะคะ blend ของ play and learning นั่นก็คือการเรียนรู้และการเล่นค่ะจะผสมผสานอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนของแต่ละคนนะคะในทุกๆช่วงวัยเด็กๆนะคะหน้าที่ของเขาก็คือการเล่นคือสื่อการเรียนการสอนต่างๆก็จะต้องมีการปรับให้สนุกมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ค่ะการใช้ edutainment นะคะหรือว่า education entertainment ที่จะทำให้ทุกคนนะคะรู้สึกมีความสนุกนะคะมีความสุขเวลาเรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเหมือนกันที่จะมาขับเคลื่อนอนาคตของการเรียนรู้นะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นมาที่คำถามที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณครูอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณครูค่ะมีหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้ผู้เรียนค่ะได้รับความรู้นะคะในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่คุณครูค่ะจะมีหน้าที่สำคัญนะคะในการทำหน้าที่ค่ะเป็นผู้ส่งเสริมแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆต่อนักเรียนนะคะโดยที่เริ่มแรกคุณครูนะคะก็จะต้องเป็นผู้ปรับบทบาทตัวเองค่ะจากผู้สอนเท่านั้นนะคะเป็นผู้เรียนตลอดชีวิตคุณครูจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือว่าเรียนรู้ว่าในเรื่องของโลกยุคใหม่นะคะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปในระบบการศึกษาเช่นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีด้านการศึกษาต่างๆมันมีอะไรบ้างที่คุณครูจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็คุณครูค่ะก็จะต้องอัปเกรดตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ค่ะทักษะใหม่ๆนะคะที่คุณครูก็จะต้องมาคอยช่วยแนะเด็กๆด้วยเนี่ยหรือว่าการที่คุณครูค่ะจะต้องเปิดกว้างนะคะต่อหลักคิดต่างๆค่ะที่จะมาส่งเสริมกันในอนาคตนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณครูก็จะต้องมีการบริหารจัดการตัวเองนะคะในส่วนของhigh standard ก็คือมีมาตรฐานต่อตัวเองค่ะที่สูงมากยิ่งขึ้นเรามีใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่จะรับนะคะว่าโอเคเฟรมการสอนของเทอมนี้เป็นอย่างไรเท่านั้นแต่ว่าคุณครูจะต้องเป็นผู้คิดค้นนะคะหรือว่าผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงชวนเด็กๆอะค่ะมาเป็นผู้ตั้งคำถามร่วมกันหรือว่าออกแบบสิ่งต่างๆด้วยกันนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะต่อทั้งในส่วนของการปรับตัวอยู่เสมอด้วยเช่นกันค่ะ

0: ่งที่สำคัญนะคะก็คือทั้งในส่วนของภาครัฐค่ะกระทรวงนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาที่คุณครูผู้นั้นอยู่นะคะก็จะต้องมีระบบค่ะที่จะเอื้อต่อการอบรมนะคะฝึกฝนทักษะให้กับคุณครูค่ะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้มีกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่ปรับตัวค่ะต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่หลักสูตรเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนที่จำเป็นมากที่ช่วยส่งเสริมคุณครูนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะการที่เราค่ะใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษานะคะ education technology ต่างๆมาช่วยลดภาระของคุณครูค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคุณครูนอกเหนือจากแค่หน้าที่การสอนเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังมีภาระนะคะเอกสารหรือว่างานต่างๆที่ไม่ได้จำเป็นค่ะที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะมาช่วยลดความที่เป็นภาระตรงนี้ของคุณครูได้ก็จะช่วยส่งเสริมค่ะให้คุณครูเนี่ยสามารถมีเวลาค่ะที่จะร่วมนะคะการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในมิติของการพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูให้ตรงจุดนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนและให้เวลาครูได้พัฒนาและออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่เราก็จะได้เห็นมิติใหม่ของการศึกษาไทยไปอีกขั้นอย่างแน่นอน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะ

หัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็เป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบ
ทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาล

0: ครับ
1: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
1: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: นใจค่ะเพราะว่าหน้าที่พลเมืองคือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติการต้องรู้กันอยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์ก็จะยกประสบการณ์หรือว่ายกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าแบบนี้มันเป็นเหมือนว่าการแต่งกายชุดดำไปงานศพอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนรู้ที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
2: คุณครูก็จะให้เปิดหนังสือแล้วก็เล่าประสบการณ์ยกตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้อ่านหนังสือเองบ้างเงี้ยค่ะให้ลองทำเองบ้างเงี้ยค่ะ
3: เราก็แบบว่าทำแบบเหมือนเป็นแบบว่าแนะนำน้องๆอะค่ะม.1 ม.2 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอันนี้นะมันดียังไงอันนี้มันไม่ดียังไง
4: ครูน่าจะให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมในโรงเรียนก็ได
5: ้หนูคิดว่าน่าจะนำเสนอเกี่ยวกับแบบรูปแบบเกมน่าจะแบบแบ่งหน้าที่แบบบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการแสดงละครจะได้รับรู้ว่าคนไหนมีบทบาทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: การโต้วาทีเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในเวลาเรียนเนี่ยเราไม่สามารถแชร์ได้ค่ะเพราะว่าเวลาก็มีน้อยอย่างเงี้ยค่ะครูก็พูดแล้วก็โอเคค่ะเข้าใจแต่ว่าเราก็คือไม่ได้แชร์กันก็เลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงคิดยังไงมีความเห็นตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามครั้งนี้เราได้ท้าให้นักเรียนลองคิดวิธีการที่จะเรียนรู้หน้าที่พลเมืองอย่างไรให้น่าสนใจและเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นรายการก็ได้ไอเดียจากน้องๆนักเรียนที่นี่ว่าให้เพื่อนๆทุกคนได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันผ่านการโต้วาทีเราไปดูกันค่ะว่ายติที่น้องๆจะใช้ถกเถียงนั้นเป็นเรื่องอะไรกันบ้าง
1: สิ่งที่เชื่อมโยงนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะได้แสดงความคิดเห็นเองได้เองนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราเรียนแต่ตำราเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้แสดงความคิดเห็น
2: ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอให้เพื่อนๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยัตติหรือประเด็นที่น่าสนใจก่อนนะครับ
3: ขอเสนอเรื่องการก่อตั้งโรงพยาบาลในพระราชา
4: ฉันขอเสนอเรื่องวัฒนธรรมการประทับต่างชาติเข้ามาใช้ค่ะเพราะสังคมไทยในปัจจุบันนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจึงทำให้วัฒนธรรมต่างชาติมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น
5: ค่ะฉันขอเสนอเรื่องการใช้ไม้เรียวของครูในอดีตแล้วก็การไม่ใช้ไม้เรียวของครูในปัจจุบันค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กเนี่ยได้มีการยกเลิกไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีคุณครูบางโรงเรียนที่ยังใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กอยู่มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าระหว่างการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กกับการไม่ใช้ไม้เรียวยังไงดีกว่ากัน
6: ค่ะดิฉันขอเสนอประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยนะคะ
2: ที่เราต้องการคือ2ประเด็นดังนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วว่าต้องใช้วิธีการโหวตเสียงข้างมากยติข้อที่1เนี่ยใครเห็นด้วยยกมือหน่อยครับ
0: จากนั้นหัวหน้าห้องก็ทำการโหวตเสียงข้างมากของเพื่อนๆในห้องว่าต้องการยติไหนมากที่สุดขอเพียง2ยติก่อนนะคะ
1: มียติ2ยติที่เราจะนำมาใช้นะคะก็คือยติข้อที่2นะคะการใช้ไม้เรียวของครูในอดีตและไม่ใช้ไม้เรียวในปัจจุบันอย่างไหนดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกยติหนึ่งก็คือข้อที่4นะคะก็คือการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทยดีหรือไม่เพราะนั้นวันนี้ก็คงจะยุติไว้แค่นี้นะคะ
7: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณค่ะ
9: วันนี้อยากให้เป็นฝ่ายค้านในการโต้วาทีนี้จะเป็นฝ่ายเสนอในการโต้วาทีส่วนแถวในนั้นก็เป็นฝ่ายเสนอในการโต้วาทีอีกยติหนึ่งหนูก็เป็นฝ่ายค้านตามลำดับนะโอเค
10: คือการที่เรารับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคือเราจะมาดูเฉพาะของเราอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เราดีอยู่แล้วแต่นี้ของในต่างชาติเนี่ยนะฮะมันมีหลายอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นการที่เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกถ้าเรานำมาใช้ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเอามาผสมผสานกันเนี่ยคุณมีความคิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยคือพัฒนาไอสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้น
11: ถ้าทางด้านภาษาโอเคเรายอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติก็คือภาษาไทยซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วเราก็อนุรักษ์มานานนมแล้วแต่ขณะนี้ภาษามันจะวิบัตินะอันนี้ในภาษานะ
12: ถ้าเกิดดูว่าเด็กทำความผิดแล้วเราต้องถึงขนาดต้องลงโทษด้วยการตีอย่างนี้นะฮะก็ต้องดูว่ามันผิดในระดับไหนถ้าผิดมากนะครับแล้วจะต้องลงโทษด้วยการตีนะครับก็ต้องเป็นการตีที่มีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ต้องมีสถานที่สำหรับที่จะตีเด็กไม่ใช่ไปตีหน้าเสาธงตีหน้าประตูโรงเรียนอันนี้ถ้าอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
13: วันนี้พวกเราเป็นฝ่ายเสนอครับเกี่ยวกับยติของการใช้ไม้เรียวครับในสมัยอดีตกับปัจจุบันว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับซึ่งพวกผมก็คิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทำให้เด็กนักเรียนมีกฎมีระเบียบวินัยแล้วก็กระตือรือร้นที่จะมีตั้งใจเรียนมากขึ้นครับ
14: พวกเราก็อยากได้ความคิดเห็นจากครูค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการโต้วาที
15: ถ้าสมมติตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทำโทษเด็กเพียงเพื่อหยุดพฤติกรรมเขาชั่วคราวเพราะการตีนี่จะเป็นการหยุดพฤติกรรมเด็กได้ชั่วคราวเราจะต้องทำโทษแบบว่าสอนเขาสมมติถ้าเราจะทำโทษเลือกวิธีนี้นะคะเราก็ต้องสอนเขาว่ามึงผิดอะไรและไม่ได้ทำโทษด้วยอาร ทำโทษแล้วสั่งสอนพูดให้รู้ถูกผิดเพราะอะไรมันไม่แน่เสมอไปว่าพูดอย่างเดียวแล้วจะแก้ไขปัญหาได้หรือตีอย่างเดียวแล้วจะแก้ไขปัญหาได้
0: และก็มาถึงวันที่น้องๆนักเรียนต่างรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นมาโต้วาทีกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ยัตติแรกซึ่งเป็นเรื่องผลกระทบของการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติจะเป็นการตอบโต้ถกประเด็นกันอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
16: ดิฉันนะคะเป็นฝ่ายเสนอจะมาขอเสนอว่าการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะส่วนหัวข้อที่ฉันจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือเรื่องของการแต่งกายเราไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะเป็นการแต่งกายของคนไทยในอดีตเราก็จะเห็นว่าการแต่งกายนี้นะคะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ถูกกาลเทศะมากๆเลยค่ะไปดูภาพต่อไปเลยค่ะค่ะภาพนี้นะคะเป็นการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยซึ่งสองคนนี้เยอะไหมคะเยอะมากเยอะกว่าการแต่งกายแบบเมื่อกี้อีกถามว่าถ้าพวกคุณเนี่ยเห็นสองคนนี้ออกมาเดินเพ่นพ่านพวกคุณตกใจไหมคะแต่งกายอะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วสังคมภายนอกเขาจะดูว่ายังไงดิฉันเป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านค่ะในยติการรับวัฒนธรรมเข้ามานะคะจากฝ่ายเสนอเมื่อกี้นะคะดิฉันขอค้านว่าค่ะการแต่งกายก็ไม่ใช่การแต่งกายแบบเว่อร์เว่ออะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องรู้จักความกาลเทศะความเหมาะสมค่ะแล้วก็อย่างปัจจุบันนะคะพนักงานออฟฟิศในปัจจุบันมีใครมานั่งจุงกระเบนคอเท้ามีไหมคะราชปาแตนราชปาแตนราชปาแตนมีหรือเปล่าคะไม่มีค่ะมีแต่ใส่สูทผูกไทยกันทั้งนั้นแล้วรองเท้าก็หุ้มส้นค่ะไม่ใช่อีแตะไปอย่างนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัฒนธรรมต่างชาติทั้งนั้นนะคะ
17: แต่กิจกรรมดังภาพนี้ค่ะคุณจะพูดว่ายังไงเป็นกิจกรรมที่เป็นวันไม่ใส่กางเกงเดินในรถไฟฟ้าใต้ดินคุณคิดว่ามันถูกต้องเหรอคะกิจกรรมแบบนี้ใครเขาทำกันไม่ใส่กางเกงคนไทยเราจะมาทำกันกิจกรรมแบบนี้เดินในวัดพระแก้วเหรอคะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีคุณทำแล้วคุณลงไปเดินสิคะคนเขาไม่มองคุณทั้งเมืองก็ให้มันรู้กันไป
18: เขาจะออกเสียงรอเรือชัดเจนใช่ไหมคะทุกคนจะรู้หมดเวลาฟังเพลงก็จะรู้ว่าความหมายเนี้ยมันให้อารมณ์ยังไง
19: ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่ใช้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่
17: จากการที่ได้ฟังจากฝ่ายค้านและมาสรุปกับฝ่ายอีชันแล้วนะคะอีชันก็ยังมีความคิดเห็นว่ายังไงวัฒนธรรมไทยก็ดีกว่าวัฒนธรรมต่างชาติค่ะ
19: จากที่ได้ฟังจากฝ่ายเสนอสรุปมาเนี่ยเราคิดว่าของเราที่นำวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นตัวของตัวเองทำให้ประเทศนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะ
0: ไปชมน้องๆนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้หยิบยกยัตติเรื่องความเหมาะสมในการใช้ไม้เรียวของครูไทย
20: กราบเรียนครูที่เคารพและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาอภิปรายการโต้วาทีเรื่องการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในอดีตกับการยกเลิกการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในปัจจุบันค่ะ
21: ครับซึ่งพวกผมนะครับก็เป็นฝ่ายเสนอนะครับพวกผมก็คิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทำให้เรามีระเบียบวินัยและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะครับคงจะเห็นจากตัวอย่างในหลายๆคนนะครับที่ได้ดีเพราะไม้เรียวครับ
20: ใช่แล้วค่ะอย่างในโรงเรียนเรานี้นะคะปัจจุบันก็ยังมีการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กอยู
22: ่เรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนดิฉันเป็นฝ่ายค้านของยติที่ว่าการใช้ไม้เรียวในอดีตและการยกเลิกการใช้ไม้เรียวในปัจจุบันจากความพูดที่ว่าการใช้ไม้เรียวมีผลดีต่อนักเรียนดิฉันขอค้านค่ะรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันเป็นคำโบราณไปแล้วใช้ในปัจจุบันไม่ได้ค่ะการที่จะประสบความสำเร็จจำเป็นได้หรอที่จะต้องใช้ไม้เรียวอย่างที่คุณว่านักเรียนหลายคนที่สอบติดมหาลัยดีๆพวกเขาทุกคนผ่านไม้เรียวทุกคนเหรอคะ
20: ค่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะที่คุณบอกว่าคำกล่าวที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั้นนะคะมันเก่ากึกโบราณไปแล้วนะคะแต่คุณครูที่สอนเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้ก็ไม่ใช่เพราะคำที่มันเก่ากึกโบราณนี้หรอคะ
21: ใช่ครับแล้วที่เราได้ดีมีความรู้มีความ

0: สามารถในทุกวันนี้นะครับไม่ใช่เพราะคนโบราณและคำโบราณคำนี้หรอครับ
1: สมัยปัจจุบันนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วค่ะคือมีความรุนแรงแล้วก็ครอบครัวไม่ค่อยใส่ใจเด็กอย่างนี้นะคะก็ทำให้เด็กไปพึ่งอย่างอื่นเช่นเล่นเกมอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็มีการทำให้ไปติดสิ่งเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาในโรงเรียนแล้วเกิดคุณครูทำโทษเล็กๆน้อยๆนักเรียนก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอทำโทษอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้เด็กดื้อด้านต่อไม้เรียวอะค่ะ
0: คิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยจะเป็นผลดีก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่มีจรรยาบรรณนำมาใช้กับนักเรียนอย่างถูกต้องและมีเหตุผลครับ
1: ค่ะสรุปจากฝ่ายค้านนะคะดิฉันก็ยังคิดว่าการลงโทษเด็กด้วยการตีนี่ก็ยังไม่จำเป็นไม่ควรเลยอะค่ะเพราะว่ากฎหมายก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าการลงโทษเด็กด้วยการตีนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี
2: แต่อย่างไรก็ตามก็คือการแสดงออกทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้มากหรือได้น้อยยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอะไรคะเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วยค่ะ
3: ทำให้เราได้แบบเรื่องที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง
4: คืออาจจะขัดใจกันบ้างแต่ก็คือแต่สรุปแล้วหนูว่าก็มันก็คงน่าจะไม่มีข้อเสียหรือว่าปัญหาอะไรเพราะว่าการที่เราจะโต้วาทีเนี่ยมันก็เป็นการยกยติที่จะทำมาพูดแล้วก็ตกลงกันเพื่อที่จะได้ถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
5: แต่ละฝ่ายเนี่ยเวลาจะมาอภิปรายกันเนี่ยก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันอย่างนี้นะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้นะหรือความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีอย่างไร
6: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเปิดโอกาสของครูในการให้นักเรียนได้กล้าที่จะแสดงมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนและยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุผลแต่ไม่แตกแยกซึ่งนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พลเมืองไทยควรมีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่ของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเทดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะ น้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง

B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ฮะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับผู้การและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์

ไปนั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะ

0: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
1: ใช่ต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือค่ะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
0: ครับ
1: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือค่ะค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: ค่าค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
3: ค่ะค่ะค่ะ
0: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
1: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
0: ปอปอปอปอปอทอทอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
4: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการอบรมภาษาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Unlocking Learners Voices ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT มหาชนจำกัด Welcome to the Distance Video Conference English Language Teacher Training Program onUnlocking Learners' Voices, organized by the Distance Learning Foundation with kind support from the Embassy,

0: มาในคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องการบ้านที่ฝากให้อาจารย์ช่วยทำแล้วก็ส่งให้อาจารย์เชนะคะก็จะเป็นงานชิ้นที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำไปทดลองกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนของเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการออกความคิดเห็นทั้งในเรื่องของการพูดและการเขียนอาจารย์ทำเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณาส่งอีเมลไปให้อาจารย์เชเพราะว่าอาจารย์เชจะมารับหน้าที่ต่อในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่4 5และ6นะคะนั่นคือส่วนหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้บอกแล้วต่อจากนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้พูดถึงว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก็ประมาณ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องการดูเรื่องของบล็อกนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะต้องรู้จักละคำนี้นะคะและเราก็อยากให้นักเรียนของเรานี่ค่ะได้มีได้ติดตามในเรื่องของเทคโนโลยีและนำเอาในฐานะครูเช่นกันเราก็จะควรจะเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับเด็กก็จะมาดูบล็อกเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะจากนั้นเมื่อดูบล็อกแล้วแน่นอนเราในฐานะครูเราก็คงจะต้องใช้บล็อกนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเราจะเอามาใช้ในการสอนฟังขอโทษค่ะสอนพูดและเขียนเพื่อจะอย่างที่ให้ตรงกับฟิล์มของเราคือ unlocking learners voices นะคะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นครูก็จะต้องประเมินโดยการใช้รูบริกแล้วก็จะมาดูรูบริกว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราจะทำประเมินรูบริกแล้วก็อาจารย์จะมีส่วนในการช่วยกันทำรูบริกเพราะในเซสชันนี้จะมีการทำสร้างรูบริกถึง2เรื่องนะคะหลังจากนั้นแล้วในสุดท้ายอาจารย์มาร์ตี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพูดว่าทำไมรูบริกถึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยที่อาจารย์จะนำคำข้อวิจารณ์ที่เป็นจากบทความหนึ่งมาแบ่งปันแล้วก็พูดกันค่ะก็ตอนนี้ก็คงจะสรุปได้เท่านี้ค่ะ
1: โอเค thank you so to start it might be good to review a couple of blogs and see what's present in them so here's one that is a thread within a blog about learning to write in English and if you could put the first website up on the screen pleaseAll right. Here is a blog that anybody can join. And if you will just scroll down just a little bit so we can see two or three of the entries.

0: นี้อย่างที่นำเสนอตอนแรกก็จะมี5เกณฑ์แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะต้องเลือกองค์ประกอบไหนมาใช้ให้เหมาะกับนักเรียนของเรานะคะตัวองค์ประกอบที่อาจารย์มาร์ตี้นำเสนอในตอนแรกที่อาจารย์มาร์ตี้บอกก็คือจะมีอยู่4องค์ประกอบคือเรื่องของคอนเทนต์หรือไอเดียซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าความคิดของผู้เขียนเรื่องของการนำเสนอหรือ organization เรื่องของ style voice ก็คือเรื่องของความชัดเจนในสิ่งที่จะนำเสนอและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ convention ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการgrammar เรื่องของการเลือกคำซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้ขยายความในส่วนที่เป็นเรื่องของ content ว่าก็คือคุณภาพของสิ่งที่เป็นความคิดของผู้เขียนที่นำมาพูดง่ายๆก็คือเนื้อหานั่นเองนะคะว่าเนื้อหานี่เป็นออกมาจากผู้เขียนจริงหรือเปล่าหรือว่าผู้เขียนเนี่ยทำให้สิ่งที่ตัวเองจะนำเสนอเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะมาตี้บอกว่าจากที่เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าการเขียนของที่ทำในเฉพาะ persuasiveที่จะทำให้คนอ่านแล้วก็คล้อยตามเนี่ยถ้าหากผู้เขียนเฉพาะความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักน้อยกว่าการที่เขาได้ไปใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นมาสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอด้วยก็จะทำให้น้ำหนักในการนำเสนอนั้นชัดเจนขึ้นค่ะ
1: Alrighty thank you so now when we look at organizationWe're thinking about more like the structure of the piece of writing or the speech. If you remember on the first session where we read a few different examples, we looked at did the student introduce their topic well? Then did they make their case in the middle of the piece if they're writing it?Either following, as you recall, the essay planner, which was one tool to use to organize their thinking, or that block of four piece of paper. Did each paragraph in the writing have hold together? And then was there some kind of a conclusion to finish it off? Same thing with the oral versions. Remember the spoken piece that the young man did about Thai food and how he introduced the idea of cooking some dishes and why it's so healthful. So he had a beginning, then a middle part, and then a conclusion. So this whole idea of how well organized is the piece of writing or the spoken speech. But the second thing about organization is, does it, we say, hold together?Or is the person jumping around in between subjects? Are they moving in kind of a logical way from step one, step two, step three? I think we gave the young man and the Thai food a pretty good score for his presentation because he really managed to bring us along step by step. We weren't confused at any point in the presentation. So,Does it hold together from beginning to end? So these are two qualities of organization.
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้พูดถึงเรื่องของการ organization ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองนะคะว่าในการประเมินการงานเขียนหรือการพูดเราก็คงต้องนอกเหนือจากดูคอนเทนต์แล้วเราคงดูเรื่องของการนำเสนอนะคะการนำเสนอหัวข้อสำหรับการนำเสนอตัวเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาอาจารย์มาตี้ยกให้มา2เรื่องง่ายๆเรื่องแรกก็คือให้ดูว่าในการนำเสนอนี่ค่ะมีการนำเสนอเป็นระบบไหมคือมีการเกริ่นนำคือบทนำแล้วตามด้วยตัวที่เป็นเรื่องที่เป็นบอดี้แล้วจบด้วยการสรุปคือ conclusion ไหมในแง่การพูดก็เช่นกันนะคะทั้งงานเขียนงานพูดถ้าการพูดก็จะเป็นการลักษณะเหมือนกับเริ่มต้นเกริ่นถ้าจำได้คือที่เราดูวิดีโอคลิปที่เป็นเรื่องของการแนะนำ อาหารนะคะก็จะพบว่าเราให้คะแนนคลิปนั้นค่อนข้างสูงเพราะว่าการนำเสนอของเขาเป็นขั้นตอนผู้ฟังก็จะฟังแล้วก็ไม่สับสนนะคะตัวนั้นก็ซึ่งจะนำมาสู่ในตัวเกณฑ์ที่2ของการของเรื่อง organization ก็คือ

0: ือการนำเสนอที่เป็นขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงผู้พูดหรือผู้เขียนไม่กระโดดไปกระโดดมาซึ่งการทำเช่นนั้นจะทำให้คนอ่านหรือคนฟังตามเรื่องที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการสื่อหรือนำเสนอได้ชัดเจนแล้วคล้อยตามไปด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในขององค์ประกอบที่เป็นเรื่องของ organization ค่ะ
1: โอเค

0: ข้อที่3นะคะก็คือเรื่อง step หรือ voice นะคะองค์ประกอบนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำให้บทอ่านหรือบทเขียนขอโทษบทพูดหรือบทเขียนของเราเนี่ยน่าสนใจโดยผ่านทางที่ผู้เขียนหรือผู้พูดเนี่ยจะต้องนึกในภาพรวมว่าเขามีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่ออะไรนะคะเพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือเพื่อจะเชิญชวนเพราะตรงนี้จะเป็นตัวตัดสินที่จะนำไปสู่เรื่องของการใช้ภาษานะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอาจารย์มาตี้ยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนตัวคำภาษาที่เอามาใช้นี่ก็จะเป็นในโทนที่เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นอาจจะออกในทางแง่ลบหน่อยแต่ถ้าเป็นการเชิญชวนก็จะเป็นภาษาที่ทำให้คนฟังหรือคนอ่านนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็คล้อยตามนะคะในแง่ของ persuasive ส่วนที่สำคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของการใช้คำศัพท์นะคะที่พูดถึงคำว่า style หรือว่า voice นี่คือเรื่องของคำศัพท์คำศัพท์ที่มาใช้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราใช้คำศัพท์ซ้ำๆแน่นอนก็จะทำให้คนฟังหรือคนอ่านเบื่ออย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการคำว่า good นี่นะคะถ้าใช้ repeat คำว่า good บ่อยๆในอ่านไปกี่ย่อหน้าก็จะมีคำว่า good ซึ่งจะบอกว่าดีในถ้าสมมุติว่า please นั้นต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นดีๆมันก็คงจะทำให้หน้าเบื่อก็ต้องเลี่ยงมารู้จักใช้คำอื่นบ้างเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคะเช่นที่ตรงความหมายเหมือนกับที่เราต้องการในสิ่งที่ดีๆเช่นคำว่า fantastic amazing หรือ fabulous ทำนองนี้นะคะคือให้เปลี่ยนคำถ้าหากว่าสมัยที่เราสอนเด็กแล้วก็พยายามจะเน้นบอกไปหาซินโนนิมนะคะอย่าพยายามเขียนคำซ้ำก็คงเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะองค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของsense of writer's own perspective หรือ opinion การเขียนหรือการพูดในลักษณะ persuasive เมื่อผู้ฟังหรือผู้อ่านจบจากการฟังการอ่านจะต้องได้แง่คิดหรือได้ตัวความคิดเห็นว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการนำเสนออะไรนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีแก่นสารอันนั้นก็คงจะไม่เพอร์ซูเอทนักนะคะนั่นคือในองค์ประกอบที่สองเราก็ต้องมาดูจุดนี้เพื่อจะให้นักเรียนของเราได้นึกถึงว่าในการเขียนนี่คือองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งและองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญก็คือaudience หรือผู้ฟังหรือผู้อ่านทุกครั้งที่เขียนงานเขียนผู้เขียนและผู้หรืองานพูดจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเขียนถึงใครเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินภาษาที่ใช้อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าเราเขียนถึงครูเขียนถึงเพื่อนก็คงจะใช้ภาษาต่างกันหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเขียนพูดถึงประชาชนก็คงจะต้องเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งต่างจากผู้มีการเขียนถึงพูดถึงนักเรียนอะไรทำนองนั้นนะคะตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งมากในงานเขียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราอาจจะละเลยตรงนี้เวลาให้เด็กเขียนเพราะเราก็คงจะไม่ค่อยจะคิดถึงที่จะบอกเด็กว่าอาจจะเขียนถึงใครนะตัวเราจะเน้นหนักในเรื่องของหัวข้อและเรื่องเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบ3ตัวที่อยู่ภายใต้เรื่องของ style กับ voice ที่อาจารย์มาร์ตี้นำเสนอค่ะ
1: Great The final category that I would suggestAnd again, when you start working on your own, you might use these or you might add other ones, is the idea of the conventions of English language. By conventions, we mean sort of the most normal, correct way that we can think of. Sometimes in writing and speaking, we want to encourage students to do something that is unconventional. Sometimes we ask them to deviate.And to try to do something that's very different. So this is kind of, again, an extent question. How much do you want the conventions to be adhered to? And conventions include things like grammar. So the first blog entry we saw, I think that there were two or three errors that would be grammatical errors, a verb used incorrectly or what have you.So we want to think, okay, how important is this to this piece of writing? How much must it be correct? Versus perhaps we can live with a little bit of incorrectness. Word choice. This is different from the other word choice that I talked about in style, where I talked about picking out interesting words to represent your point of view. Here I mean, is the student using the word correctly, conventionally? Are they using the word in the way the word is usually used? Or have they made a mistake and they've picked the wrong word to say what they mean to say, or something that's close but not quite right? Punctuation, that's fairly self-explanatory. Are they using commas and colons and periods properly, et cetera. And then just fundamental sentence structure. Is the word order in the sentence correct? Are they putting clauses in appropriately? Related to grammar, but getting sort of more specific about really how the structure of the sentence is put together. So again, when you start to create your rubric, which we'll do in just a few minutes, this might be something you want to think about how important this is to you.
0: ค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ convention ในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีหลักใหญ่ๆอยู่4อย่างคือเรื่องของ grammar ก็คงจะทราบดีนะคะเรื่องของไวยากรณ์พวกกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้พูดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เราคงอาจจะได้คุ้นเคยกับมันแล้วนะคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของ word choice ซึ่งตัวนี้จะต่างกับเรื่องของคำศัพท์ที่เราพูดในเรื่องของ style หรือ voice เพราะว่าคำว่า word choice ในที่นี้ก็คือดูว่านักเรียนเนี่ยใช้คำศัพท์นั้นตรงกับความหมายที่เขาต้องการตั้งใจจะเขียนลงไปในสื่อในงานเขียนหรืองานพูดนั้นหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือใช้คำศัพท์ตรงกับที่ตัวเองต้องการสื่อหรือไม่นะคะซึ่งต่างกันกับอันในช่วงแรกที่เป็นเรื่องของ style หรือ voice นั่นคือการใช้ภาษาที่ต้องสื่อตรงจริงแต่ว่าถ้าใช้ซ้ำแล้วมันก็ไม่เชิญชวนให้ติดตามนะคะมันจะคนละอีกคนละประเด็นนะคะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของ punctuation อันนี้ก็คิดว่าเราทุกคนคงจะคุ้นเคยนะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะคะซึ่งก็มีส่วนมากโดยเฉพาะเรื่องงานเขียนนะคะถ้าเราใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องก็จะสื่อสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเอ็นคิดว่าในแง่ของการพูดมันไม่เห็นเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการพอสเรื่องของการใช้โทนเสียงมากกว่านะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นการแทนเครื่องหมายวรรคตอนเช่นกันเรื่องสุดท้ายของ convention ก็คือเรื่องของ sentence structure ซึ่งเป็นเรื่องของการประกอบให้เป็นประโยคถูกต้องโดยสมบูรณ์การใช้ประโยคซับซ้อนหรือประโยคเดียวเพื่อสิ่งที่เราต้องการเชิญชวนผู้ฟังหรือผู้อ่านให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นหรือติดตามเรามากขึ้นนะคะสิ่งนี้ที่อาจารย์มาร์ตี้ฝากตอนต้นก็คือว่าในฐานะเราที่จะเอาคอนเวนชั่นมาใช้เราก็คงต้องพิจารณาว่างานพูดหรืองานเขียนที่เราจะให้เด็กทำเนี่ยเราต้องการให้มันจะต้องการใช้ระดับของคอนเวนชั่นที่เราต้องการให้เด็กใช้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดีกรีความเข้มข้นหรือน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเขียนบางงานเขียนมันอาจจะเป็นงานเขียนที่ไม่ถึงเป็นทางการมากนักในคอนเวนชั่นบางอันเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสตริกเต็มที่ซึ่งประเดี๋ยวเราจะลองทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็เมื่อเรามาสนทนากันเราก็คงจะได้เห็นจุดนี้ชัดเจนขึ้นค่ะ
1: All right, so far, uncharacteristically, you've all been pretty passive. I haven't been asking for volunteers to talk. You've been able to just sit quietly and listen and look. So now we're going to move into the more active part of the session. And let me just kind of talk that through in general, and then I'll ask John to summarize one more time before you get started working. You have, again, in your packets, something that looks similar to what you see on the screen. So it's the same thing, basically. It's just the one on the screen is got blue coloring. But you have in your packet this blank rubric. It's called Create a Rubric for Writing or Speaking. You're going to be working with a partner. And so if you don't have a partner, I guess I see in Bangkok, you can move up front here, and then you'll have a partner. but in the other sites, Hua Hin and Chiang Mai, please find yourself a partner. I will be working

0: as will Ajahn and Chelyorsi here, going around and helping people with their rubrics, offering advice. I'm hoping that in Hua Hin, perhaps Andy can be performing that same role there. And perhaps in Chiang Mai, Ajahn Jack can be doing the same thing, so that we really are trying to work together, and those of us who are here as facilitators can help you as you create your rubric. After you've had a few minutes, so we're going to take maybe about 10 minutes, maybe a little bit more. We hate to leave too much blank space for people who are watching on television. So you're going to need to work as quickly as you can. What you need to be doing is figuring out what are the objectives that you want your students to be focusing on in their writing or speaking. You decide if it's going to be a speaking rubric or a writing rubric. And then you need to articulate, how are you going to know that this piece of writing is excellent? How are you going to know if it's good according to the objective? So again, you can use the four objectives I just talked about: style, voice, organization, etc. Or you might come up with brand new objectives. It's really up to you and your partner. After you've had some time to work with your partner, we're then going to take some samples, hopefully one from each site. So that's the other thing that the organizers in Hua Hin and Chiang Mai can be thinking of. We'd like to actually project them via, if you have a projector as we do here in Bangkok, great. Otherwise, it'll be projected via a camera. And the creators of the rubric will be explaining their rubric. So we can see some samples. So we're going to do this once for writing or speaking, and then we're going to do another one based upon a blog. Here is the rubric for writing or speaking. The assignment is a short persuasive essay or a short talk on how Thailand can prepare better in the case that flooding happens again. All right? So that's the topic of the piece that's going to be either written or spoken. Think of the students that you teach. So you're thinking of real people that you teach. What kind of rubric would you create using the blank form? Okay, so lots of information, but I know Ajahn will do a good job summarizing. Thank you.
1: ค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทำเวิร์กช็อปกันนะคะอาจารย์จะเจอว่าในแฟ้มที่เราให้จะมีอย่างที่เรียนตอนต้นคือจะมีแบบฟอร์ม create a rubric for writing or speaking อยู่สองแผ่นใช้แผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจับคู่ช่วยกันคิดเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะเราไม่อยากจะให้มีช่องว่างนักสำหรับผู้ชมทางบ้านที่เราจะไปชมกันเพราะจะกลายเป็นว่าจะเงียบไปนานไปอาจารย์มาร์ตี้เลยขอให้ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วนะคะประเดี๋ยวในระหว่างทางกรุงเทพอาจารย์มาร์ตี้กับฉันก็จะไปช่วยเดินดูส่วนทางหัวหินก็ขอให้อาจารย์แอนดี้ช่วยกรุณาดูช่วยพาร์ทิซิเพนนะคะทางเชียงใหม่ก็คงเป็นอาจารย์แจ็คนะคะหลังจากที่ทำแล้วรูบริกอันนี้จะเป็นรูบริกที่เกี่ยวข้องให้อาจารย์เลือกเป็นเรื่องของการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะส่วนรูบริกที่จะทำถัดไปจะเป็นเรื่องบล็อกซึ่งวันนี้เราจะทำสองเวิร์กช็อปนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเราก็อยากจะให้เอาตัวอย่างของแต่ละแห่งจะหัวหินเชียงใหม่และกรุงเทพเอามาขึ้นvisualizer ถ้าทางเชียงใหม่รับทราบว่าอาจจะต้องใช้กล้องแผ่นเข้าสู่ตัวงานเขียนตัวรูบริกนั้นออกมานะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะได้มาคุยกันว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนี่เป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับตัวเกณฑ์นี่อาจารย์มาติว่าจะเลือก4อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นนะคะที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของchoice style เรื่องของconvention และเรื่องของ organization หรืออาจารย์จะใช้อย่างอื่นได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกตามสบายโดยที่งานที่ต้องทำก็คือหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อเก่าที่เราเคยทำคือ how Thailand should better prepare for flooding

0: คะอันนี้ก็ให้แต่ละท่านทำไปแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วได้องค์ประกอบแล้วในช่อง3ช่องก็ต้องเขียนว่าเรารู้ยังไงว่างานเขียนเราจะ assess งานเขียนนั้นในระดับไหนก็จะมีexcellent good แล้วก็ unacceptable อย่างที่อาจารย์มาร์ตี้ได้คุยตอนต้นนะคะ
1: Okay so go ahead find your partner get started and those of us who are present will come around and help answer your questions Okay go ahead and start working

0: ตัว as rubric assessment ที่ทั้ง3ไซต์เสนอมานะคะเราจะพบเรียนจะขอพูดโดยสรุปนะคะจะมีของทางกรุงเทพที่จะดูองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบตามที่เรานำเสนอตอนแรกนะคะส่วนของทางหัวหินก็เช่นกันจะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของเนื้อหาที่อยู่ในแต่ละระดับที่แบ่งเป็น3ระดับพูดถึงระดับตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ได้กล่าวว่าจากการดูเราก็จะพบว่า participants บางท่านบอกว่าการที่เราทำรูบริกออกมาเป็น3ระดับค่อนข้างจะกระชับเกินไปทำให้การที่จะเขียนตัวเกณฑ์ใน3ระดับนี้ยากควรจะยืดหยุ่นเป็น5ระดับเพื่อช่วยให้ในการพูดถึงคุณภาพของแต่ละระดับชัดเจนขึ้นแยกถึงความแตกต่างของระหว่างงานเขียนที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพส่วนนี้ก็อาจารย์ก็ยอมรับว่าก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วพบปัญหาเช่นนี้ก็คงจะแก้ไขได้ตามสถานการณ์ของทางเชียงใหม่ได้คิดตัวองค์ประกอบขึ้นเองคือแทนที่จะเป็น4องค์ประกอบกลับมาเป็น3องค์ประกอบซึ่งจะเห็นแล้วว่าน้ำหนักจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของ convention เลยโดยการนำเสนอเน้นในเรื่องของ organization และเรื่องของตัว fact หรือข้อมูลที่ให้ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเนื้อหาแต่ในประเด็นที่เป็นของ fact ของทางเชียงใหม่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่ชัดเจนที่มีน้ำหนักทำให้สิ่งที่นำเสนอนี้มีน้ำหนักมากขึ้นอีกตัวนึงที่ทางเชียงใหม่นำเสนอคือpersuasiveness ก็คือตัวเป้าหลักหรือเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสริมว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะพูดถึงงานเขียนเวลาเราจะ assess เนี่ยครูทั่วไปก็จะนึกถึงเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบเรื่อง convention เข้ามาทุกครั้งไปซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งของงานเขียนก็ขึ้นอยู่กับครูที่จะมองว่าเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้เราอยากจะให้มีน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราจะเน้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนงานเขียนมาในลักษณะที่จะ persuade คนอื่นเชิญชวนให้เขาคล้อยตามหรือสิ่งที่เรานำเสนอเราอาจจะตัดส่วนที่เป็น convention ทิ้งไปโดยที่ไม่นำมาพิจารณาก็ได้แต่โดยตัวที่ท่านเองที่ท่านเห็นว่าเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าวันนี้จุดประสงค์เราคืออะไรโดยที่เราจะทิ้ง convention แต่ไม่ได้หมายความว่าตัว grammar ไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะเน้นตัวนี้ให้นักเรียนได้ใช้พยายามให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาในเกี่ยวกับงานที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ rubric ค่ะ
1: Right. Thank you very much. We're now going to move on and try to create a rubric for a blog entry. And keep your fingers crossed. We're going to, in a second, try to go back to that first blog that we were not able to scroll down in earlier. And hopefully this time we will be able to do that. But first of all, let's just think a little bit about how a blog might be different from...other kinds of writing. If we're able to look at it, you'll see how a blog oftentimes is written in a very conversational way. It's very similar in my mind to an email, or maybe even like a text that we might send on our telephone. Sometimes the language that's used is very informal, not always.Some blog writers are brilliant writers, and they use the blog as a place to portray their excellent writing skills. So you see blogs sometimes written by people who are actually published authors. The writing is very, very well done, very beautiful, very poetic, or whatever. But a lot of blogs that are maintained by individuals like you and me,are more informal. And when you get to the assignment of having your students write on the Distance Learning Foundation

0: blog, this is what you're thinking about. You're thinking about your students putting entries on the Distance Learning Foundation blog, and what's it going to look like? What will you be looking for? What will you want them to do in their blog entry? And one feature I think I can highlight for sure is the feature of that organization oftentimes changes dramatically. Whereas in a more formal piece of persuasive writing, you are looking for the introduction, the body, the conclusion. A blog entry might feel as though it begins in the middle, that somebody might just jump in and respond to something that has been said before them. They might not even do much of an introduction. They might come right in with their opinion. And if you look at a number of blogs, you'll recognize that this is common. So for that, we wouldn't want to give them a poor mark on organization because, in fact, they're following kind of the normal way of communicating in a public blog. Before we try to go and look at that one student's blog, let's have Ajarn do a little summary, please. Thank you.
1: เราประเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับการทำรูบริกแอสเซสเมนต์ในการแอสเซสตัวผลงานที่เป็นที่จะขึ้นบนบล็อกนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาร์ตี้จะให้ดูบล็อกตัวแรกที่เราตอนแรกที่เรามีปัญหาทางเทคนิคหน่อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขได้นะคะก็จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูกันแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็ย้ำว่าประเดี๋ยวเราในช่วงที่เราจะทำบล็อกเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการที่จะทำ assessment ก็คือไอ้เจ้าบล็อกนี่เป็นสิ่งที่งานเขียนที่ค่อนข้างจะ informal ถ้าเราจะเปิดดูบล็อกทั่วไปที่ขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าในบางงานเขียนผู้เขียนก็จะไม่มีตัวการนำเสนอที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่เราดูกันเมื่อตอนแรกคือบทนำมีบอดี้มีบทสรุปแต่ก็บางคนอาจจะกระโจนไปถึงในการรีแอคในสิ่งที่ตัวเองอ่านแล้วอยากจะออกความเห็นเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำหรือไม่ก็อาจจะมีการเกริ่นนำแค่หนึ่งประโยคแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเสนองานแล้วก็สรุปสักหนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในองค์ประกอบของการประเมินผลในส่วนที่เป็นเรื่องของ organization อาจจะไม่มีส่วนที่สำคัญเท่ากับในการประเมินงานเขียนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์เมื่อจะทำตัวที่เป็นตัว rubric สำหรับ assess งานที่งานเขียนที่อยู่บนบล็อกด้วยนำมาพิจารณาด้วยนะคะ
0: Okay, so if we can see, if we can look at that first blog, let's see if it comes up and we're able to see two or three entries just so you can be reminded of the style of writing that you're referring to. There we go. And are we able to scroll down today. There we go. If you could show, there we go. Perfect. Perfect. Okay, so here you see that this is an author whose name is Venus, and Venus is writing periodically in his or her blog. I am eager to improve my English, and for me, learning English is a lifelong process, etc. I decide to come back to Dio, that's the name of her blog, after 4 months laziness. Time lapses in a moment of doze, and it has been half a year since I got my master's diploma, etc. So if you can just kind of bear in mind that this is the kind of writing. If you visit some of the other blogs that are in your handout, there are some that have also visual clips. So you have students who actually record a small piece of themselves talking. And that becomes a link to the blog. So when you come to this assignment with your students, you can remember that you can either have them only writing, or you can have them doing a short speech of some kind to put on the blog. But so you can see there's no real organization here in terms of the writing. It's just very expressive.

0: perspective. The person is talking about their own feelings, etc. So now, take out another one of your sample, take a new one, a new blank one, and think about, okay, what kind of objectives would you have for a blog entry? So I would expect that you're not using the very same objectives you used for the other one. You're thinking now about a different style, a different way of sharing information. So please, again, work with a partner. So one person, and again, we'll work for just slightly less than 10 minutes in order to make sure we have plenty of time. And once again, we would like to hear one example from each site. I think just because it's easy, we'll start with Bangkok again, and that will give Hua Hin and Chiang Mai time to get themselves organized. So find your partner and see what kind of a rubric you would create for a blog. Do you want to summarize that?
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็พูดในและให้ดูบล็อกแล้วก็เราก็จะสรุปเห็นว่าจากบล็อกก็จะเห็นว่าการทำบล็อกเฉพาะส่วนที่เราเห็นนะคะของผู้เขียนชื่อวีนัสก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าหากว่าไปดูบล็อกอื่นที่เราให้ address มาก็จะพบว่าในบางบล็อกก็จะมีวิดีโอคลิปที่เป็นคำพูดของเป็นการพูดของผู้ที่เจ้าของบล็อกเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะทำให้ดูน่าตื่นตาขึ้นอาจารย์ก็อยากจะกระตุ้นให้เราเวลาให้เด็กทำก็ให้นักเรียนของเราได้สามารถที่จะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้บล็อกของตัวเองมีสีสันน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นคือส่วนของเรื่อง assignment ที่อาจารย์ฝากไว้เพื่อจะให้อาจารย์เชได้มาติดตามต่อในอีก3 session ที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมเชิงไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคราวนี้จะขอเวลาน้อยกว่า10นาทีและจะขอผลงานจากทุกไซต์คือหัวหินกรุงเทพและเชียงใหม่เช่นกันค่ะ

0: Good morning. In
1: Guanyin,
0: all the teachers think that most of the objectives we have are like in Chiang Mai and in Bangkok. So we will present the other one that's maybe different from the teachers in Chiang Mai and in Bangkok. And this one is the feedback from the readers who visit the blog. So if look at this one, if there are a lot of readers who give the comments to the writing, so we consider that the writing is excellent. And if we have just only some readers visit the blog, visit to and read the piece of writing, so it is considered it is good. Writing is good. And if there is none of the reader who read this piece of writing, so it's not so good writing. So that's it.
1: Yeah, great. Thank you very much. But I also appreciate your just going to the ones that are different. And again, you came up with a new objective that I hadn't particularly thought of before now, and that is the idea of who's responding? Who is this blog speaking to? And is it interesting? Is it attracting people to follow it? So I find that also very interesting. And when your students begin to write in the DLF blog, it will be interesting to see who gets commented upon more often. Before I go to the next step, do you want to do just a little summary? Thank you.
2: ค่ะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในการทำRubric Assessment สำหรับบล็อกนี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เราจะพบว่าทั้งสามทั้งทางหัวหินทางเชียงใหม่มีการนำเสนอในตัวองค์ประกอบที่แปลกหรือว่าเพิ่มเติมไปจากในองค์ประกอบเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะคะในทางเชียงใหม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจารย์ยังไม่ได้มองข้ามไปแต่อาจารย์เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วถ้าเราอ่านบล็อกแล้วก็มีพวกออดิโอคลิปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้บล็อกนั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินอย่างหนึ่งด้วยส่วนทางหัวหินก็ได้เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ฟีดแบ็กหรือการคำนึงถึงออเดียนซ์ว่าเมื่อคนอ่านแล้วก็ตอบมาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้ามีการขานรับเยอะก็ควรจะได้ excellent ประมาณก็ควรจะ good แต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือ unacceptable ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมี response เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราในฐานะครูคงจะมองประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่เป็นคลาสสิก components เดิม4อย่างที่อาจารย์ได้ให้ในตอนต้นค่ะ
1: Thank you All right before we close outI think it's important to mention why rubrics are sometimes critiqued. And there's some very interesting little video clips available on YouTube. If you just Google again on YouTube, critique of rubrics, you'll come up with some good ones. But basically, the critique that makes the most sense to me is that rubrics, by definition, were created and started to be used with the idea that if I judge a piece of writing and if you do, we should have roughly the same grade. Remember when we compared last time? And we were pretty close to each other when we used a rubric. We were within a couple of points. That's really the reason for a rubric is the idea of standardization. That, and I think the whole idea is that then grading is more fair.If you and I give the same piece of writing or the same presentation the same grade, then maybe our grade is fair, which is a good point. The critique says, though, that in fact, we should have different responses. based upon who we are as teachers. We're not computers. We are each of us individuals, human beings who are working with students one-on-one. There's the whole human factor. And so we should be having different reactions to something. So in other words, let's say the piece of writing is about the flooding in October. Let's say that my family home was flooded and I had to live in a refugee center for a number of time, maybe a couple of weeks or something, maybe even a month. And I read a piece of writing from a student who had a similar experience. I'm reacting to that piece of writing because of my own personal experience, and that is actually a good thing. If I feel very moved, if the student writing makes me feel a certain way, it's based upon my own experience, and that I should have a different reaction than my friend who was able to stay in her family home throughout the flooding and never had to deal with the big crisis of moving. So that's really the main critique, is that if we agree that everybody has to grade everything the same way, do we then lose something about the human quality that's a big thing in the teaching and learning process? Before I wind up, I'll let you just summarize that, please.
2: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องของการเขียนตัวRubric Assessment อาจารย์ได้อ่านบทความหนึ่งที่เป็นนักวิจารณ์เกี่ยวกับการประเมินงานเขียนว่าถ้าหากว่าการให้ตัวเกณฑ์ค่อนข้างจะวิจิตรแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังว่าผู้ประเมินที่มาอ่านงานเขียนทุกคนน่าจะให้คะแนนที่เป็นสอดคล้องกันมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า human quality งานเขียนบางชิ้นอาจจะไปโดนใจเรามากกว่างานเขียนบางชิ้นถ้าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ้าเรียนเขียนเรื่องกับน้ำท่วมถ้าเราครูเองเนี่ยก็โดนอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนนักเรียนที่เขียนเราก็คงจะรู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นมากกว่าถ้าเราเป็นครูที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยอยู่สบายๆได้แต่ดูทีวีว่าคนน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการให้คะแนนมันก็คงจะเป็นการประเมินที่มันควรจะต้องมีเรื่องอันนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์ท่านนี้จึงบอกว่าเราคงต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ว่างานเขียนในการประเมินเขียนทุกครั้งจะต้องออกมาคะแนนสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านทุกคนค่ะ
1: Thank you very much. All right, we're almost at the end here. Let me just review the assignments. I've been giving assignments, and Ajahn Shay gets to work with your assignments. So just a reminder that in 2 weeks.You'll work with the first assignment, which is the sample of persuasive writing. A reminder that you need to select some sample from your classroom and send it to Shay at that Gmail address that you've seen several times by February 13th. What Ajahn Shay will do is select 3 or 4 pieces to work with. I'm sure you'll be coming back to some rubric. She'll probably be bringing in a new rubric to use. So you'll be looking at some of your own student work in terms of persuasive writing. And I believe she's also going to bring some examples of other persuasive writing so you can be more and more involved with it. Then for the next session, which is March 2nd, you need to email Shay to let her know that you're going to bring an audio clip or a video clip of persuasive speech. So hopefully many of you will choose to do this with your students so that she has, again, several examples that she can work with in the session together. And then for March 16th, which will be the last session of this series, please have

0: at least one student from each of your classes post either a piece of writing or a speech clip on the DLF blog spot, the address which you have. And there's, again, Shay's email address. I think I'll let you go ahead and summarize that, and then I'll say bye-bye. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องการบ้านที่ฝากให้ทำนะ assignments นะคะก็ใน3 section ที่เหลือเนี่ยอาจารย์เชจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ข้อผลงานของนักเรียนเพื่อให้อาจารย์เชจะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ input ที่จะใช้นะคะโดยที่อาจารย์เราได้อาจารย์มาร์ตี้บอกช่วงต้นแล้วนะคะงานชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ persuasive writing ของนักเรียนนะคะก็ให้ช่วยอีเมลให้อาจารย์เชภายในวันกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่ออาจารย์เชจะได้เอามาใช้ในเซสชันถัดไปนะคะงานชิ้นที่2จะเป็นเรื่องของให้ช่วยส่ง persuasive speech อันแรกเป็นเรื่องของ writing อันที่2เป็นเรื่องของ speaking นะคะก็ส่งให้อาจารย์เชทางอีเมลเช่นกันนะคะภายในเดือนมีนาคมนะคะวันที่2ค่ะ2เดือนมีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์เชก็จะเอามาใช้เป็นอินพุตในเซสชั่นที่4นะคะแล้วสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคมวันที่16นะคะก็เชิญชวนให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนโพสต์ตัวจะเป็นไรติ้งหรือจะเป็นสปีชก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่เข้าประสบมาในช่วงที่ผ่านมาลงในบล็อกของ DLFนะคะแล้วอันนั้นอาจารย์เชก็จะได้นำเอามาใช้เป็น input ในเซสชันสุดท้ายค่ะ
0: โอเค and with that excuse me we bring ourselves to the end of today's session I want to say thank you to everybody here in Bangkok thank you to everybody in Hua Hin Chiang Mai and it's been a great pleasure to work with you again hope to see you soon ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราก็จบค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็จบแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็คงอยู่กับเรา3เซสชันนี้เพราะอีก3เซสชันหน้าจะเป็นอาจารย์เชก็ขอขอบคุณอาจารย์มาร์ตี้มากที่แบ่งปันความรู้ให้เราขอให้ทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์มาร์ตี้อีกครั้งนะคะพบกันในอีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้

โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: กษาด้วยความเคาร
1: พสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิจกรรมที่เราทำในชั้นเรียนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเราเนาะในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้จัดทำจัดหาเพื่อทำให้เด็กของเราได้เรียนรู้และประทับใจเคยคิดไหมว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำให้เด็กประทับใจเหมือนกับที่เราประทับใจคุณครูฝันอย่างนั้นบ้างไหมวิชาหลักการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นวิชาชีพครูบังคับนะคะนักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนเรียนก่อนที่จะไปเรียนต่อยอดในวิชาสาขาเอกของตัวเองมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการสอนนั่นก็คือการที่เรามีหลักการอะไรบ้างในการที่จะประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อที่เด็กบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการวันนี้เราก็เริ่มเหมือนที่เราเคยเริ่มทุกวันเนาะครูก็มีแบบบทเรียนบันทึกกิจกรรมให้ครูที่ดีก็คือหนึ่งตัวเองก็เป็นคนดีก่อนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคนเป็นครูไม่ใช่ว่าผลสำเร็จของการอยู่ที่การสอนในชั้นเรียนแต่อยู่ที่การทำตัวเราด้วยสัปดาห์แรกเลยที่พบกันครั้งแรกจะเป็นข้อตกลงกันนะคะแล้วจะมีใบว่านี่เป็นข้อเสนอจากครูนะครูว่านักศึกษาครูน่าจะแต่งตัวตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อหนึ่งเคารพในกฎและระเบียบเราเห็นด้วยไหมทำได้ไหมก็จะตกลงกันทั้งเวลาเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ตกลงกันให้ชัดพอชัดแล้วเราก็เริ่มการเรียนการสอนแล้วเราก็จะให้สดมีสวดมนต์ไหว้พระ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาสวาคาโตพระขาวตาธัมโมสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ
2: แล้วก็ให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนนิดนึงอย่างน้อยเขาได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย5นาทีใจไม่ฟุ้งซ่านคือพยายามฝึกให้เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิที่มีจากนั้นเราค่อยๆเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนตัวที่ฉันใช้ประจำก็คือการเรื่องของภาษาดิฉันถือว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาลองเขียนกลอนดูแล้วก็เอามาให้เด็กดูว่าคนไทยเป็นคนละเอียดนะอย่างคำว่าติดคำนำหน้าด้วยติดนี่โอ้ยมีเป็นตั้ง10 20นี่เอาแค่20คำเรารู้จักมันมั้ย
3: คำว่าติดนะคะติดที่รับเชื้อโรคสู่ร่างกายคือ
1: เช
3: ื้
1: อ
3: ก่อไฟหรือประดับไฟในกลางสวนที่จริงที่ไหนก็ได้นะครับประดับไฟที่ไหนก็ได้แต่ครูต้องลงกลางสวนเพื่อไปสัมผัสกับจำนวนใช่ไหมคะติดทันทีทันใดเรียนจากมวย
1: ติ
3: ดหมัดติดเกี่ยวข้องเกี่ยวเป็นแฟนและรับส่งเมื่อกี้จักรพงศ์อยู่ข้อนี้นานมากนะคะคงคิดถึงตัวเองด้วย
2: เป็นความงามของภาษานะคะที่จะหวังอย่างนั้นเราก็อยากให้มันค่อยๆซึมไปกับเขาม
3: ีใครเต็มโอ้โหชื่นใจชื่นใจเก่งภาษามากขึ้น
2: ดิฉันพยายามจะปรับเอาเทคนิควิธีเข้ามาจะบรรยายน้อยที่สุดวันนี้นั้นเราใช้เรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะคะชื่อเรื่องเพราะเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดีแล้วก็อันแรกเราก็ให้เขาทำกิจกรรมจับคู่คุยกัน
3: ประเด็นแรกที่หยิบขึ้นมาอันแรกแถวเลขคี่1 3 5 7จะเป็นผู้พูดแถวเลขคู่2 4 6 8จะเป็นผู้ฟัง
2: ถ้าในการสอนทั่วไปเราก็ไม่เกี่ยวซักถามประสบการณ์เดิมอะไรเงี้ยนะคะเออถ้ามาซักถามอยู่มาถามคนนี้เขาก็ไม่ฟังเราเท่าไหร่เอาให้เขาคุยกันเองนะคะฉันก็ออกแบบกิจกรรมมาว่าให้เขาพูดคุยมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังแล้วฟังกันอยู่สองคนนั่นแหละ
3: กติกามีเพียงว่าให้พูดแบบเหมือนเราพอเปิดก๊อกน้ำนี่น้ำไหลไม่หยุดดูให้แค่40วินะคะ
4: กิจกรรมประทับใจที่คุณครูในระดับประถมศึกษาเคยพาทำในชั้นเรียน
3: พร้อมนะครับพร้อมเริ่มได้ค่ะ
5: ภาษาเดิมทำไมอยู่กับครูภาษาให้แบ่งกลุ่มค่ะให้แบ่งประมาณ3กลุ่มมีทั้งข้อมีประมาณ40ท่านให้แบ่งเป็น3หรือ3คนให้ปลูกผักแล้วก็ให้ต้นน้ำควรดินทำให้มันเจริญงอกงามแล้วพอนี้เสร็จแล้วก็จะให้มาทำเป็นอาหารประกอบอาหาร
6: ครูจะทำอาหารเชื่อมโยงกับวิชาที่สอนทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะ
2: ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเสียงดังเราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้นี่แต่เราควบคุมตัวเราเองไ เราต้องใจถ้าเราตั้งใจแล้วเปิดเครื่องรับที่กว้างขึ้นใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะฟังเราจะได้ยินเพื่อให้เป็นหลักฐานการเรียนเราก็ให้เขาลองบันทึกดูหน่อย
3: อย่าลืมบันทึกความรู้สึกด้วยนะคะ
2: แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเขาพูดตอนพูดรู้สึกยังไง
3: ตอนเราเป็นผู้พูดเรารู้สึกอย่างไรเราประทับใจอะไร
6: เราก็จะได้เตรียมเนื้อหาที่เราจะพูดนะครับให้รอบคัดรัดกุมให้ผู้ฟังเข้าใจอ
5: าจารย์ให้ลุกขึ้นพูดก็พูดออกมาเลยค่ะพูดตามที่ได้ทำตอนนั้นค่ะพูดถึงกิจกรรมคิดเห็นภาพอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะ
2: เราฟังผู้พูดแล้วมาฟังในรอบแรกก่อนนะคะ
0: ความรู้สึกคล้ายๆกันค่ะก็คือเราจะทำกิจกรรมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่านึกถึงแบบความทรงจำเก่าๆค่ะคือเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนพูดให้ได้ค่ะว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วก็มีใจความสาระสำคัญยังไง
2: พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมาเข้าสู่ตัวเนื้อหาของกิจกรรมเราก็ใช้ปัญหากล่องดำ
3: ดูให้ดีก่อนว่าเขาจัดวางอุปกรณ์อย่างไรนะคะจัดเรียงอย่างไรต้องเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราจะเรียง5 5 3แถวใช่มั้ยคะเอาฝาขึ้นข้างบนก็เรียงอยู่ข้างบนพอเวลามาหยิบเปิดอ่านก็ต้องวางไว้ในตำแหน่งเดิมไม่มีการบอกว่าอ่านแล้วคว่ำลงให้รู้ว่ากล่องนี้อ่านแล้วไม่ให้การประสานงานของกลุ่มจะประสานที่ตำแหน่งของกล่องเท่านั้นรู้ว่าคนนี้หยิบกล่องนี้คนต่อไปหยิบกล่องไหนนะที่จะได้ไม่สลับกันหรือไม่ซ้ำกัน
2: เราเริ่มฝึกเขาตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเพราะเขาจะต้องเอากล่องมาตั้งแล้วตกลงกันว่าจะหยิบกล่องไหนก่อนแล้วนำคำถามและคำตอบที่เป็นตัวเลือก

0: ับเข้าไปหารือกัน
1: ถ้าพร้อมเริ่มได
0: ้ตัวเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่เราจะสอนตัวกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของกิจกรรมเนื้อหามีแค่นั้นเองนะคะงั้นถ้าเราสอนโดยวิธีอื่นเขารู้สึกเหมือนว่ามันง่ายมันเรื่องรู้อยู่แล้วร่วมมือพุทธมายอะไรเงี้ยแต่พอเขาเรียนรู้แบบนี้อ๋อเทคนิควิธีนี้เขาเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเอาไปใช้กับเด็กก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียนสนุกไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะได้อะไรมากกว่าก็เลยคิดวิธีนี้เข้ามากรรมการตรวจคะแนนอยู่เราก็เอาใบเฉลยจริงๆให้ดูให้เห็นทั้งคำถามเห็น ข้อถูกข้อผิดแล้วเราก็ให้หาเหตุผล
1: อันนี้ครูว่าหมายอย่างนี้นะคะหมายเลขหนึ่งให้รับผิดชอบที่จะอธิบายข้อหนึ่งข้อสองว่าทำไมข้อนี้ถูกทำไมอีกข้อมันผิดสองข้อถัดมาก็เป็นกลุ่มที่สองนะคะ
2: กลุ่มหนึ่ง
1: ก็ข้อสามกับข้อสี่ของเราก็ถัดไป
0: เราก็คอยฟังถูกบ้างผิดบ้างอันไหนผิดเราก็รีบแก
3: ้ข้อใดเป็นความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนะครับจะอธิบายถึงกอไก่นะครับการฟังและการจดบันทึกคำบรรยายของคุณครูนะครับเพื่อให้มีความรู้ไปสอบนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับก็คือถ้าเราแค่ฟังบรรยายจากครูแล้วก็จดบันทึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณครูจัดให้นะครับเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดการจำได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆถ้าเรากลับมาทำสิ่งเดิมหรือเรากลับมาทำทุกอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดมาแล้วเราจะสามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นและก็สามารถปฏิบัติสิ่งนั้นได้ต่อไปครับ
1: โอเคนะคะครับข้อกอนั้นจริงๆเขาก็ถูกแต่เขาแคบไปการได้เข้าไปสัมผัสถึงจะเป็นตัวที่จะเป็นได้ความหมายที่กว้างกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะคะต่อไปกลุ่มที่2ข้อ3 4นะคะ
4: โจทย์มีว่ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้เพราะอะไรนะคะจะอธิบายถึงข้อกอไก่นะคะก็คือเป็นวิถีทางสำคัญที่นำผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์นะคะก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องจัดกิจกรรมแล้วก็มีความรู้แฝงไปด้วยนะคะถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง
0: พอหลังจากนั้นเราก็ฝึกให้เขาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เราก็เอาปัญหาคุณครูคนใหม่มาให้
1: ลองมาศึกษากันเรื่องของประเภทของกิจกรรมที่ว่าเราจะนำความรู้พวกนี้เข้ามาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแจกซองให้ตรงกับหมายเลขกลุ่มค้นหาเองว่างานให้ทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ
0: เป็นปัญหาชิ้นส่วนแยกออกเป็นชิ้นชิ้นแต่ละชิ้นมีทั้งที่เป็นข้อมูลมีทั้งโจทย์ที่เป็นตัวบอกว่าสถานการณ์ของมันคือยังไงโจทย์ให้ทำอะไรเขาต้องค้นหาเอง
5: กิจกรรมปัญหาคุณครูคนใหม่นักศึกษาจะได้รับข้อมูลของคุณครูคนใหม่4คนผ่านข้อความประสนีที่จะเป็นตัวช่วยไขปัญหาว่าคุณครูแต่ละคนอยู่ระดับชั้นใดใช้ประเภทและกิจกรรมอะไรในการสอนนักศึกษาจะต้องอ่านวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความคิดจนได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณด้วยการปรบมือ3ครั้งพร้อมๆกัน
1: อันดับ1กลุ่มที่7นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่7เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำงานอย่างไร
6: พอเรามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มค่ะเพื่อนคนหนึ่งก็จะถือครูฟ้าครูทรายไว้แล้วนี่เออมันใช่ไหมถ้ามันใช่ตอบว่าเออของ2/2เป็นของครูคนนี้นะคนนี้นะแบบนี้ค่ะ
0: ความสามารถในการวิเคราะห์ก็จะทำให้เขาไปวิเคราะห์สถานการณ์แล้ววิเคราะห์เด็กผู้เรียนซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือของการออกแบบการสอนนะคะเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้พอเราไปออกแบบที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะเห็นการเชื่อมกันนะคะของกิจกรรมพอเขามองเห็นความสัมพันธ์เขาก็จะออกแบบการสอนได้ดี
1: เราเห็นคำตอบแล้วดูว่าเราถูกไหมคุณครูฟ้าใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นช่องครูฟ้าได้ข้อมูลหรือยังได้หนึ่งช่องคือช่องไปลงช่องไหนคะช่องประเภทเป็นตัวที่สองนะคะความรู้เดิมที่เราได้จากกล่องดำมาประเภทของผู้สอนว่าวจากคู่มือเป็นไงคะเป็นน่าจะเป็นประเภทไหน
7: ไม่มี
1: ครูผู้สอนเราก็ลงไม่มีครูผู้สอนในช่องครูสายครูที่ใช้กิจกรรมประเภทไม่มีครูผู้สอนท่านสอนท่านอ 3/2เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นครูสายได้ไหมได้ได้ชั้นครูสายเรียบร้อยข้อมูลช่องครูสายเป็นไงคะเต็มแล้วครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเล่าชีวิตไม่ใช่ครูทรายไม่ใช่ครูที่สอนป.4/3แล้วช่องว่างอยู่ช่องเดียวก็เป็น

0: คุณครูไหนคะทูนน้ำใส่ลงไปในช่องทูนน้ำ
1: เพราะฉะนั้นการสอนที่ใช้ได้มักจะใช้กิจกรรมเป็นตัวอย่างมีอันนึงที่ใช้อยู่ประจำก็คือเทคนิคของกิจกรรม Walk Rally ให้เขามองเห็นทางว่าถ้าเราจะสอนคนนี่มันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเอามาใช
2: ้สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมมินิ Walk Rally นะครับ
1: เริ่มต้นก็จะมารวมกันก่อนมาลงทะเบียนมาละลายพฤติกรรม
2: ให้พวกเรานะครับจัดเป็นวงกลมนะครับ2วงกลมก็คือวงนอกและวงในนะครับ
3: เราเรียนรู้ร่วมกันนะสร้างสรรค์จากเหนือรักคนเป็นครูน่าจะรักคนอื่นด้วยรักจิตวิญญาณนะคะรักเหนือกว่าความรักโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการเปิดงานของเราจะใช้การกอดกันนะคะ

0: พอละลายพฤติกรรมเสร็จเราก็ให้เขาเข้ากลุ่มเราก็จะจัดฐานกิจกรรมมีพวกเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มผู้จัดแต่ภายใต้การออกแบบของอาจารย์ตัวเนื้อหาก็จะลงไปที่เนื้อหาเด็กละเด็กนักเรียนสาระการเรียนรู้โดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
1: ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆจะนำมาบูรณาการและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมินิวอล์กแรลลี่ได้อย่างไรและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปต่อยอดในห้องเรียนจริงได้หรือไม่ติดตามกันต่อได้ในรายการเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไป

นะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซต intersect กันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มัน intersect 3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับ
จะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนไอเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึง

นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังยอดลูกค้าหลายตังเลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทร

0: จะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติ ดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนคร

0: ครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่8กริยาแสนสนุก
2: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
3: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
2: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
3: เดินครับ
1: หัวเราะครับ
2: แล้วบัวแดงล่ะคะ
4: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
2: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
5: ทำอะไรคะครู
2: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขีดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
1: มีขีดหัวเราะดัง
4: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
3: ยูดีเป่ายาง
2: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ 1. กริยาไม่มีกรรม 2. กริยาต้องมีกรรม 3. กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
4: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
2: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาละเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ 1. กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
6: โอ้คุณครูขาหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
2: ต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจานจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
3: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
2: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกไข่ยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได
2: ้ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณคูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความ

แน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2การคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็น

เวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b ค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด abและถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่อง deep ทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับ1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2ก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3xdx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับแล้วเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันอังคารที่23มิถุนายน2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายวันกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางทีนะคะและสำหรับพื้นที่ไหนค่ะที่มีอากาศร้อนก็ขอให้ระวังอันตรายจากฮีทสโตรกไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ปะไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก

0: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
1: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
3: นมัสการค่ะ

0: มื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
1: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: วงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

่อพื้นป่าถูกบุกรุกพื้นที่เกษตรถูกราษฎรเข้าทำกินอย่างผิดวิธีพื้นดินที่เคยสมบูรณ์จึงมีสภาพอย่างที่เห็นความเดือดร้อนความแร้นแค้นจึงย้อนกลับมาสู่ราษฎรปี2526เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจึงทรงรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และเกษตรกรรมให้ราษฎรที่ทำกินอยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิต

ป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่าจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องบุกรุกพื้นป่าและให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าพร้อมกับพระราชทานนามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,627 ไร่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทำหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในภูมิภาคนี้
1: แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นจะต้องยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานไว้ใน5เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำการสร้างอาชีพผลิตอาหารและด้านสุดท้ายคือด้านพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมานั้นชาวบ้านที่อยู่อย่างขาดหลักวิชาการการหารายได้แต่ละวันก็ไม่พอดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และในศูนย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากสังเกตได้ว่าในพื้นที่รอบๆศูนย์นั้นเรามีศูนย์เรียนรู้สาขาไปอยู่รอบๆศูนย์ในพื้นที่4ตำบล29หมู่บ้านถึง10ศูนย์เรียนรู้นะครับทำให้ชาวบ้านนั้นมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น้อมนําแนวพระราชดำริและจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นครับ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมุ่งเน้นการหาค้นคว้าวิจัยและทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์มีกิจกรรมรูปแบบการพัฒนาที่สำคัญ5ด้านได้แก่การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินได้ดำเนินการศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมโดยการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูและพัฒนาดินที่แข็งเป็นด่านตลอดจนการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆได้แก่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและการปลูกในบริเวณร่องน้ำเพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำดักและเก็บกักตะกอนที่เกิดจากการชะล้างของหน้าดินการปลูกในพื้นที่ราบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและปรับปรุงโครงสร้างของดินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นแนวในการป้องกันไฟป่า
2: พระองค์ท่านนะฮะเสด็จเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายเมื่อปี2535ก็มีพระดำริว่าให้ทดลองนำหญ้าแฝก

0: เข้ามาช่วยในการปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์นะเพราะพื้นที่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่อะดินดานเนี่ยมันจะไม่มีพันไม้นะเราก็ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาปลูกปลูกหญ้าแฝกไปแล้วเนี่ยเราดูที่รากของหญ้าแฝกรากของหญ้าแฝกที่เราเห็นเล็กๆๆ เนี่ยมันจะค่อยๆหยั่งลงไปในดินที่แข็งเป็นดานแต่ต้องใช้เวลาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บรากของหญ้าแฝกเนี่ยก็จะนำน้ำลงไปซึมตามลงไปอากาศก็ค่อยๆซึมตามลงไปอินทรีย์วัตถุเราก็ค่อยๆเติมให้เขาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บความชื้นก็อยู่บริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกแล้วสภาพดินรอบข้างเนี่ยไม่มีความชื้นดีปั๊บดินก็ที่แข็งก็จะค่อยๆสลายตัวค่อยๆสลายตัวแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก็ค่อยเป็นค่อยไปวิธีการปลูกนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้จอบขุดลงไปได้เลยวิธีเดียวก็คือการใช้ค้อนกับสกัดคือการสกัดลงไปถ้าจะปลูกรอบไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะสกัดลึกประมาณ15เซนสร้างประมาณ15เซนแล้วก็ผสมดินปุ๋ยหมักผสมดินกบลงไปกับหญ้าแฝก
1: นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากดินเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อคลุมดินการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อลดการตกค้างในดิน 2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการจำนวน4อ่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทำการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการเข้ากับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่นอกพื้นที่โครงการในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อระบบอ่างพวงโดยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำตามแนวพระราชดำริทั้งในและนอกโครงการการสร้างระบบกระจายความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นผสมผสานกับการสร้างคันดินกั้นน้ำเพื่อลดความเร็วในการไหลของน้ำเก็บรักษาน้ำไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและทำการกระจายน้ำออกไปด้วยคันดินเบนน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าได้สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของป่าและดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้แดงไม้มะค่าไม้ยางเป็นต้นหากราษฎรปลูกไว้ในพื้นที่ของตนเองก็จะกลายเป็นไม้มรดกที่จะใช้สร้างบ้านในอนาคตไม้โตเร็วสำหรับไว้ใช้หรือไม้ฟืนเช่นไม้ไผ่ชนิดต่างๆและกระถินและไม้ผลเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์โดยการปลูกไม้ทั้ง3ประเภทจะให้ประโยชน์อย่างที่4เกิดขึ้นในพื้นที่คือมีหน้าดินเพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของใบไม้และกิ่งไม้รวมถึงความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้น
2: เมตร70
3: 13เมตร70โอเคตัวนี้คือตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นไม้เราจะได้รู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่ของที่เนี่ยมันมีต้นไม้อะไรเป็นไม้เด่นไม้หลองเช่นว่าแถวนี้มีรังก็ไม้หลังมากเนี่ยก็จะเป็นไม้เด่นจะได้รู้ว่าต้นไม้มีความโตเท่าไหร่มีวงของวงปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วมี2ชนิดคือไม้ปลูกกับไม้ธรรมชาติไม้ปลูกเราก็จะรู้ว่าพื้นที่แถวนี้จะปลูกพันไม้อะไรได้บ้าง
1: สำหรับการปลูกป่าบนภูเขาได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยใช้วิธีที่เรียกว่าภูเขาป่าหรือป่าเปียก
4: ภูเขาป่าก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งพระราชดำรินะครับสามารถดำเนินการได้สองวิธีนะครับกรณีที่พื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำนะครับคือมีลำห้วยไหลผ่านก็จะมีการจัดทำเป็นฝายต้นน้ำชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำได้ไวอันนี้ประโยชน์ก็คือว่า

0: ชะลอการไหลของน้ําเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินและไม่ให้แหล่งน้ําด้านล่างคืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเกิดการตื้นเขินเร็วขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับบริเวณที่เป็นฝายเนี่ยก็จะมีการจัดทําเป็นก้างปลาเป็นการกระจายความชุ่มชื้นออกมาสองข้างอันนี้ก็จะเป็นระบบภูเขาป่าเป็นการนํามาซึ่งที่เรียกว่าป่าเปียกนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางศูนย์ศึกษาคันนาห้วยทรายเนี่ยดําเนินการอยู่ก็คือระบบที่ว่าในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ําก็ทําการสูบน้ําจากด้านล่างนะครับของที่นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยตะแปดสูบน้ําจากด้านล่างขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ํากระจายลงมาทําให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นไม้บริเวณที่ลูกเม็ดไม้หล่นลงมาบริเวณตรงไหนที่ได้รับความชุ่มชื้นก็จะงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการฟื้นฟูสภาพป่าอีกวิธีหนึ่ง
1: เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายโดยเฉพาะเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ในพื้นที่ดั้งเดิมได้ปล่อยให้อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบริเวณรอบเขาเตาปูนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยเนื้อทรายที่เพาะเลี้ยงจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เป็นจำนวนมากและได้สนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติต่างๆนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ 4. การสร้างอาชีพและผลิตอาหารได้มีการศึกษาทดลองด้านเกษตรกรรมทั้งในด้านการทดสอบพันธุ์พืชเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่การพัฒนาพันธุ์พืชโดยการผสมเป็นพันธุ์ใหม่เช่นพริกหัวเรือห้วยทรายมะเขือเทศสีดาห้วยทรายนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิธีการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญได้มีการจัดทำหลักสูตรจาก8ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายขึ้นเพื่อเปิดอบรมให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกของศูนย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้แก่การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะห้วยทรายการเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรายการเลี้ยงกบนา
2: ถ้าจะให้ถ้าน้ำกันนะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีปัญหามันหมดที
1: ่การเพาะเห็ดเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่การปรับปรุงดินและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนติดตามแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับกำลังแรงงานเครื่องมือและทุนที่มีอยู่พื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนลดรายจ่ายและจัดทำบัญชีครัวเรือนนอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านรางจิกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มธนาคารหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนายังความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตได้พลิกฟื้นดินแดนแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับความอยู่ดีกินดีและความสุขของราษฎร นายเหรียญเสือทองเกษตรกรบ้านหนองช้างเหยียบเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วยวิถีเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริจึงช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้ในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยพืชผักและผลไม้หลาย10ชนิดที่หมุนเวียนให้ผลผลิตตลอดปีซึ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคง
3: วันๆหนึ่งถ้าไปขายนัดก็ของเราเองอ่ะไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทต้องได้แน่ครับทั่วนี่ก็ไปขายกิโล30เหลือก็เราก็ขายปีกรัมน้อยๆ10บาทอะไรแบบเนี้ยแป้งหรือหลายอย่างมีกล้วยยืนพื้นมะเขือถั่วแล้วก็ผมจะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่หยุดนิ่งมีเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
4: มีความสุขไหมคะ
3: ทั้งมีความสุขโอ้อยากเข้าไร่ก็มีความสุขทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสุขมากครับ
1: นายสำรองแต่งพลับเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่หันมาทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จเขาเลือกปลูกไม้ผลควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงด้วยแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไหลรินไม่ขาดสายได้หล่อเลี้ยงและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทำกินของนายสำรองและเกษตรกรอีกมากมาย
5: น้ำเนี่ยก็มาจากอ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านครับอยู่ด้านบนนั่นน่ะเป็นอ่างพวง3อ่างอย่างของผมเนี่ยมีคลองชลประทานรอบแปลงผมนะครับก็ใช้น้ำที่อ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านเหมือนกันนะครับน้ำก็สะดวกแล้วตอนนี้การเกษตรนะพอเพียงครับไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยใช้น้ำแบบประหยัดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับจะเป็นปลูกผักไม้ผลพืชทุกชนิดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยครับอันนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะฮะอันนี้เราจะได้มีน้ำใช้ไว้เพียงพอนะครับ
1: ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกทำให้จ่าเอกเขียนสร้อยสมประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาใช้ประโยชน์กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างพอเพียง
6: ตัวเกษตรกรเองคุณต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเราจะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้แบบยั่งยืนคุณต้องเข้าถึงและก็เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการใช้ประโยชน์ยับแฝกมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์เขาอย่างไรนะครับเราใช้ให้ถูกกับลักษณะของงานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากแฝกอย่างแท้จริง
1: 5. พลังงานทดแทนเป็นการดำเนินงานพัฒนาอีกด้านหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทั้งในด้านพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการทดลองสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรการสร้างระบบส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันอันนำมาสู่สมดุลของสภาพแวดล้อมดินดีมีน้ำสร้างความชุ่มชื้นส่งผลให้พื้นที่เกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งผลสำเร็จการพัฒนานี้ได้จัดแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานทุกๆด้านณจุดเดียวเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ทำกินของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างสอดคล้องและยั่งยืนอันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชื่นชมในความสำเร็จนี้ความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบความสำเร็จดีมากต้องบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันปลื้มใจมาก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่รอคอยมานานในที่สุดฝนก็ตกลงมาสักทีเหล่าผักผลไม้ต่างดีใจสระน้ำที่ขุดไว้ถูกเติมเต็มด้วยน้ำฝนเกษตรกรจึงได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะสมและพอเพียงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่วันเวลาผ่านไปเหล่าผักผลไม้ต่างดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่ในจำนวนนี้ดูเหมือนข้าวโพดจะเป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการมากที่สุดข้าวโพดจึงเจรจากับเกษตรกรขอเพิ่มพื้นที่ในการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดสร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำแต่เกษตรกรได้ปฏิเสธเช่นเดียวกับหัวไชเท้าและส้มซึ่งเป็นผักผลไม้อีก2ชนิดที่ไม่พอเพียงในสัดส่วนพื้นที่การเพาะปลูกของตนเองและต้องการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรจึงต้องอธิบายให้เหล่าผักผลไม้เข้าใจว่า
1: ในเมื่อพวกเจ้าอาศัยบนแปลงเกษตรพื้นเดียวกันเราจึงอยากให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งการทุ่มปลูกผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงเกินไปดังนั้นเราควรเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานและพัฒนาผลผลิตแต่ละชนิดให้ได้คุณภาพดีก่อนซึ่งเป็นการสร้างรากฐานให้มั่นคงแล้วค่อยก้าวต่อไปตามลำดับขั้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะและการทำตามลำดับขั้นนี้เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดคุณผู้ชมคะมาถึงตอนนี้ดินแดนของผักผลไม้กำลังพัฒนาไปตามลำดับขั้นแต่จะพัฒนาไปถึงไหนนั้นต้องติดตามชมกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

ครูคลับตอนดึงเด็กติดเกมส์ให้ติดเรียนจากผลการสำรวจพบว่าการที่เด็กไทยที่เล่นเกมเป็นเวลานาน2ชั่วโมงทุกวันจะทำให้เด็กมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เด็กขาดสมาธิใจไม่จดจ่อกับสิ่งตรงหน้าเรียนไม่รู้เรื่องส่งผลต่อการเรียนและไม่มาโรงเรียนในที่สุดครับครูคลับของคุณครูวันนี้พามาดูห้องเรียนที่คิดต่างเป็นห้อง

0: และมาโรงเรียนได้ทุกวันครับ
1: จากเด็กที่เรามีความรู้สึกว่าเขาคือเด็กสมาธิสั้นในความคิดของครูเองเราคิดว่าเราจะทำยังไงเก็บเด็กพวกนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรจนมาเจอเด็กป.5ปีนี้ค่ะเราก็รู้เลยว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ติดเกมตอนแรกก็คือครูก็สอนตามปกติคือสอนด้วยวิธีการบรรยายแล้วก็เปิดรูปภาพให้เด็กดูแต่พอเราเอาเด็กเนี่ยมาประมวลผลด้วยวิธีการทำข้อสอบแบบตอบการกระบาดอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้คือมันไม่ตอบสนองกับจุดประสงค์ที่เราวางไว้ครูก็เลยมองว่าเอ๊ะเด็กเหล่านี้เขาเป็นวัยที่ชอบเกมแล้วก็เขาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาไม่เกิดความน่าเบื่อในสิ่งที่เขากำลังเรียนอยู่แล้วก็มาเจอที่เป็นโปรแกรมเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI อะค่ะก็คือเอาพวกเนี้ยมาแล้วก็คิดว่าพอดีมีครูที่เป็นครู ICT ด้วยแล้วเขาก็มาแนะนำว่าพี่ลองใช้เทคโนโลยีอันนี้ดูไหมก็เลยลองเอามาดูพอเราเอามาดูเสร็จปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเด็กสนุกแล้วก็เขาเข้าใจมากขึ้นการเข้าใจแล้วก็ความสนุกตรงเนี้ยคือมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเขาก้าวที่จะสามารถทำให้เขาเป็นคนที่ว่าเก่งขึ้นจากสิ่งที่เขาเห็นด้วยตัวของเขาเองเขาสัมผัสด้วยตัวของเขาเองโดยที่ครูมีหน้าที่เพียงแค่ค่อยๆป้อนในสิ่งที่เขาอยากรู้เพิ่มเติมจากนั้นแต่ไอตัวเหล่านี้เขาจะสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้เองว่าอ๋ออันนี้คือเรื่องของดาวแล้วมันเคลื่อนไหวอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเขาจะทำได้เองอธิบาย PowerPoint ดูทูบแต่เด็กก็ใช้วิธีการจำใครที่จำมากก็จะได้ตอบคำถามได้มากเราจะทำยังไงให้เขามีผลการเรียนที่ดีขึ้นก็ค่อยๆคิดเทคนิคและวิธีการสุดท้ายก็มารู้ว่าเกมเนี่ยจะสามารถช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามสิ่งพวกนี้ไปได้เขาจะเบื่อเขาจะเบื่อตรงที่ว่าบทไหนไม่มีการทดลองเขาก็จะนั่งเบื่อๆต้องทำยังไงดีสุดท้ายเราก็ไปเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็เข้ามาสอนเขาตั้งแต่แรกคือเด็กจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาจะรู้แล้วค่ะว่าบทเนี้ยบทต่อไปมันจะต้องเรียนเรื่องอะไรพอรู้เสร็จปุ๊บเด็กจะไม่ได้รู้เนื้อหาทั้งหมดข้างในเขาก็จะตั้งคำถามกับเราขั้นนำเข้าสู่บทเรียนของครูก็คือการตั้งคำถามก่อนไปในกว้างๆและสุดท้ายเราก็จะย่อมาเป็นว่าเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องวันนี้ที่เราสอนก็จะเป็นระบบสุริยะใช่ไหมคะเราเกิดในวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนต่างๆก่อนสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาพอเขาตอบเราได้แต่พอเราเข้าไปสู่ในเรื่องของเนื้อหาเด็กจะไม่ค่อยรู้ละไม่ค่อยชัดว่าหนูจะต้องตอบไปยังไงอะไรยังไงครูจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระด้วยวิธีการพาเขาไปที่ห้อง ICT แต่ทุกครั้งที่ไปเราจะต้องควบคุมเขาไปค่ะก็คือเด็กเนี่ยเราค่อยๆตีกรอบให้เขานิดนึงว่าในห้อง ICT เนี่ยหนูจะสามารถหาอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเขารู้เสร็จปุ๊บเขาจะได้คำตอบในสิ่งที่เขาอยากรู้ละแต่ถ้ามันยังไม่ลึกซึ้งเราจะให้เขาจับกลุ่มแล้วเขาก็จะช่วยกันแสวงหาความรู้ในนั้นสรุปเป็นองค์รวมแล้วสุดท้ายแล้วก็เอามาพิจารณาพร้อมกันในห้องแล้วครูจะให้พวกเราทำอะไรนะวันนี้ประกอบกล่องเฉยๆหรือว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับระบบสุริยะไหมแล้วเราจะมาดูกันว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมที่ครูให้ทำเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใช้ข้างหลังที่เป็นสีขาวนี่นะวางไว้บนโต๊ะของตัวเองเลยแล้วเอากล่องสี่เหลี่ยมวางไว้แล้วเปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมามันเป็นเรื่องอะไรในโลกระบบสุริยะแล้วเราดูมันจะหมุนได้ใช่แล้วลองส่งให้เพื่อน

0: เขาประมาทตัวเองเขากลัวตัวเองอยู่แล้วพอเขาเริ่มที่จะได้เขาก็สามารถมาพูดกับคนในกลุ่มค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนมากเรื่องของการทดลองเด็กจะทำกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วค่ะเขาก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มเริ่มกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อนก็จะรับในสิ่งที่เป็นความคิดของคนอื่นบ้างเด็กเก่งเด็กอ่อนเด็กปานกลางต้องอยู่รวมกันค่ะไม่สามารถแบ่งกลุ่มว่าคนที่เก่งคนที่อ่อนคนที่ปานกลางพระค่ะต้องจัดแบบพระเพราะว่าจะเป็นวิธีการเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มด้วย
1: เรามาฟังความรู้สึกของน้องๆผ่านการเรียนที่สามารถจับต้องระบบสุริยะจักรวาลได้อย่างใกล้ๆกันครับ
2: จริงค่ะก็เห็นระบบสุริยะกาแล็กซี่ค่ะ
3: หม
2: ุ
3: นก
2: ็
3: เห็น
2: หมุนก็เห็นพระอาทิตย์หมุนแล้วก็เป็นเนปจูนหมุนรอบอย่างรวดเร็วค่ะ
4: เรารู้สึกแบบอยากเห็นใกล้ๆครับคิดว่าถ้าผมอยากไปดูใกล้ๆผมอยากเป็นวิทยาศาสตร์ครับ wow.
5: นักดาราศาสตร์ครับ
6: รู้ได้ไงว่าเราอยากเป็นนักดาราศาสตร์
5: ชอบเกี่ยวกับเรื่องโดนดาวแล้วพวกนี้ครับ
6: มีใครเป็นอันโลกไหม
5: ไม่มีครับไม่มีนะคือเขาเป็นองค์กรนาซา
4: คือว่าให้ความรู้กับตัวเรามันจะหมุนครับ
6: เฮ้ยแล้วมันหมุนกันยังไงอ
4: ่
6: ะ
4: มันหมุนรอบวงกลมครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าจากเด็กที่ไม่นิ่งซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าเด็กสมาธิเขาจะสั้นมากจากที่เขาไม่นิ่งเขาแบบเดินเล่นเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้เห็นสื่อหรือว่านวัตกรรมชิ้นใหม่ยิ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ครูตอบสนองจากการนำเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้เขาจะยิ่งตื่นเต้นแล้วก็จะนิ่งในช่วงเวลาที่เราสอนที่เราอยู่กับเขาในคาบนั้นมันดีขึ้นมามากกว่าที่เรานั่งสอนแบบบรรยายมากกว่าการดูแค่ YouTube เขาจะจำอะค่ะเขาจะใช้วิธีการจำเด็กจำมากก็จะตอบได้มากแต่พอเขามาเห็นของจริงสัมผัสของจริงด้วยตัวของเขาเองเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็จะสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเขาจะสามารถตอบโต้กับเราได้เอง
1: นอกจากการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กติดเกมสนุกกับการเรียนแล้วกระบวนการสอนที่ทำให้เด็กใช้จินตนาการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาชอบทำให้เขาสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
5: ยูกันดาครับขอมาเล่นตลกในภาษายูกันดามันจะเป็นเม่นตัวสีแดงๆอ้วนๆหน้าอย่างนี้คือคนส่วนมากถ้าไม่ค่อยจะดู YouTube ก็จะรู้จักแค่ในระบบสุริยะแต่ผมดูเกี่ยวกับนอกระบบสุริยะของเราด้วยอะไรดาวบีบามันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 1,000 เท่า
4: พระอาทิตย์กับโลกครับ
6: แล้วตัวสีแดงๆนี่อะไรอ
4: ่
6: ะ
4: อุกกาบาต
6: อุกกาบาตโหอุกกาบาตอ้าวเมื่อกี้นี้เราเน้นเรื่องระบบสุริยะทำไมมีอุกกาบาตเข้ามาม
4: ันจะมาชนโลกครับ
1: เทคนิคง่ายๆของครูเจนที่ทำให้เด็กติดเกมส์หันมาติดเรียนได้อย่างสนุกสนานเริ่มจาก 1.เข้าใจเด็กว่าชอบอะไรโดยการนำสิ่งที่เด็กชอบมาบูรณาการกับสิ่งที่จะสอนทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เรียนมากขึ้น 2. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและให้เด็กคิดอย่างมีอิสระ 3. ตั้งคำถามให้เกิดการอภิปรายกันในกลุ่มเพื่อต่อยอดความคิดหาความเป็นไปได้ในบทเรียนและ4สร้างโจทย์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กชอบเพื่อให้เกิดจินตนาการและอยากเรียนรู้มากขึ้นครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ครูเจนใช้คือ Merd VR ที่คุณครูสามารถเข้าไปโหลดได้ฟรีเพื่อให้นักเรียนได้สนุกเรียนและครูสนุกที่จะสอนครับและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับสอนเกมส์ให้ติดเรียนในโรงเรียนบ้านร่องฟองจังหวัดแพร่ที่

คิดด้วยตัวเองก่อนให้เขาเป็นจุดเล็กๆที่เขาสามารถที่จะเหมือนทำลายความคิดของตัวเองว่าเราทำไม่ได้เด็กบางคนก็จะมองตัวเองว่าหนูทำไม่ได้ค่ะหนูไม่เก่งหนูไม่ได้หนูทำอะไรไม่เป็นค่อยๆให้เขาที่จะเรียนรู้จากจุดเล็กๆที่

ครูทุกคนก็สามารถทำได้ครับช่วง Upskill Reskill

้องเรียนกลับด้านความหมายก็คือเอาเรื่องที่เรียนในห้องเรียนไปให้เด็กศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับนอกห้องเรียนหรือที่บ้านแล้วเอาเรื่องที่ยากๆที่เด็กต้องค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ทำด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยมาทำในห้องเรียนทำร่วมกับครูครูก็จะได้อธิบายได้บอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดเวลาที่เราบอกว่าจะเอาเรื่องง่ายๆให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองเรียนที่บ้านเนี่ยครูก็ต้องมีสื่อหรือมีแหล่งเรียนรู้ที่จะให้เด็กได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตนเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง Flip Classroom มันเลยต้องมาคู่กับเรื่องของเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เข้าถึงเด็กมากที่สุดก็คือ Facebook เราสามารถอัปโหลดไฟล์ที่เป็นเนื้อหาสาระเป็น PDF ไฟล์ที่เราทำหรือเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอัปโหลดบางจังหวะเราก็อัดวิดีโอนะครับเรื่องที่เราสอนนี่แหละเข้าไปใน Facebook นะครับเพราะฉะนั้นเด็กสามารถไปทบทวนได้เด็กสามารถไปเตรียมตัวก่อนที่จะมาเรียนในห้องเรียนได้นะครับมีคำถามเล็กๆที่อยากจะฝากให้เด็กตั้งมาก่อนที่จะเข้ามาเรียนในห้องเรียนนะครับเราสามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเด็กจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์เนี่ยได้หลากหลายช่องทางมาก

สิ่งที่เด็กจะได้จากการไปเรียนรู้ได้ตนเองถ้ามองถึงทักษะที่จะได้นะครับผมมองว่ามันคือทักษะการอ่านนะครับทักษะการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะเนี้ยถือว่าเป็นทักษะสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แต่อีกอย่างนึงที่มันจะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เราควรเอามาจัดการเรียนการสอนในบางเรื่องในบางเนื้อหาเพราะมันเป็นการฝึกความรับผิดชอบของผู้เรียนยิ่งคุณอ่านยิ่งคุณทบทวนมากเท่าไหร่แล้วคุณกลับมาในห้องเรียนมาเรียนรู้กับครูสิ่งที่คุณสงสัยคุณมาถามในห้องเรียนมันยิ่งจะทำให้เด็กกระจ่างและเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า pisthe ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3ครีบไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานส

Transport Chain ค่ะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ Final Product ของกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซด์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซด์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะ2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวต

นะครับเป็นสาร C3 นะฮะส่วนอะซิทัลดีไฮด์นะครับเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะซิทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันหรือกระบวนการในการสร้างแลคติกแอซิดนะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิดด้วยไกลโคไรซิดนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิดถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะอย่างที่2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชัน 2. แลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันเรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการแอโรบิกเรสไพเรชัน
และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: นใจค่ะเพราะว่าหน้าที่พลเมืองคือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติการต้องรู้กันอยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์ก็จะยกประสบการณ์หรือว่ายกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าแบบนี้มันเป็นเหมือนว่าการแต่งกายชุดดำไปงานศพอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนรู้ที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
2: คุณครูก็จะให้เปิดหนังสือแล้วก็เล่าประสบการณ์ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้อ่านหนังสือเองบ้างนะคะให้ลองทำเองบ้างนี้ค่ะ
3: เราก็แบบว่าทำแบบ

0: เป็นแบบว่าแนะนำน้องๆอะค่ะม .1 ม .2 ม .3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอันนี้น้ำมันดียังไงอันนี้มันไม่ดียังไง
1: ครูน่าจะให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมในโรงเรียนก็ได
2: ้หนูคิดว่าน่าจะนำเสนอเกี่ยวกับแบบรูปแบบเกมน่าจะแบบแบ่งหน้าที่แบบบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการแสดงละครจะได้รับรู้ว่าคนไหนมีบทบาทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: การโต้วาทีเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในเวลาเรียนเนี่ยเราไม่สามารถแชร์ได้ค่ะเพราะว่าเวลาก็มีน้อยอย่างเงี้ยค่ะครูก็พูดแล้วก็โอเคค่ะเข้าใจแต่ว่าเราก็คือไม่ได้แชร์กันก็เลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงคิดยังไงมีความเห็นตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามครั้งนี้เราได้ท้าให้นักเรียนลองคิดวิธีการที่จะเรียนรู้หน้าที่พลเมืองอย่างไรให้น่าสนใจและเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นรายการก็ได้ไอเดียจากน้องๆนักเรียนที่นี่ว่าให้เพื่อนๆทุกคนได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันผ่านการโต้วาทีเราไปดูกันค่ะว่ายติที่น้องๆจะใช้ถกเถียงนั้นเป็นเรื่องอะไรกันบ้าง
5: สิ่งที่เชื่อมโยงนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะได้แสดงความคิดเห็นเองได้เองนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราเรียนแต่ตำราเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้แสดงความคิดเห็น
6: ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอให้เพื่อนๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยัตติหรือประเด็นที่น่าสนใจก่อนนะครับ
7: ขอเสนอเรื่องการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตั้งโรงงานนิวเคลียร์เสียงการเอาข้อมูลที่ได้มาการเอาวัตถุดิบของ
8: ฉันขอเสนอเรื่องวัฒนธรรมการประทับต่างชาติเข้ามาใช้ค่ะเพราะสังคมไทยในปัจจุบันนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจึงทำให้วัฒนธรรมต่างชาติมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น
9: ค่ะฉันขอเสนอเรื่องการใช้ไม้เรียวของครูในอดีตแล้วก็การไม่ใช้ไม้เรียวของครูในปัจจุบันค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กเนี่ยได้มีการยกเลิกไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีครูบางโรงเรียนที่ยังใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กอยู่มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าระหว่างการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กกับการไม่ใช้ไม้เรียวยังไงดีกว่ากัน
10: ค่ะดิฉันขอเสนอประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยนะคะ
6: ที่เราต้องการคือ2ประเด็นดังนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วว่าต้องใช้วิธีการโหวตเสียงข้างมากยติข้อที่1เนี่ยใครเห็นด้วยยกมือหน่อยครับ
4: จากนั้นหัวหน้าห้องก็ทำการโหวตเสียงข้างมากของเพื่อนๆในห้องว่าต้องการยติไหนมากที่สุดขอเพียง2ยติก่อนนะคะ
5: มียติ2ยติที่เราจะนำมาใช้นะคะก็คือยติข้อที่2นะคะการใช้ไม้เรียวของครูในอดีตและไม่ใช้ไม้เรียวในปัจจุบันอย่างไหนดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกยติหนึ่งก็คือข้อที่4นะคะก็คือการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทยดีหรือไม่เพราะนั้นวันนี้ก็คงจะยุติไว้แค่นี้นะคะ
11: ขอบคุณครับ
12: ขอบคุณค่ะ
13: วันนี้อยากให้เป็นฝ่ายค้านในการโต้วาทีนี้จะเป็นฝ่ายเสนอในการโต้วาทีส่วนแถวในนั้นก็เป็นฝ่ายเสนอในการโต้วาทีอีกยติหนึ่งหนูก็เป็นฝ่ายค้านตามลำดับนะโอเค
14: คือการที่เรารับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคือเราจะมาดูเฉพาะของเราอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เราดีอยู่แล้วแต่นี้ของในต่างชาติเนี่ยนะฮะมันมีหลายอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นการที่เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกถ้าเรานำมาใช้ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเอามาผสมผสานกันเนี่ยครูมีความคิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยคือพัฒนาไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้น
15: ถ้าทางด้านภาษาโอเคเรายอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติก็คือภาษาไทยซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วเราก็อนุรักษ์มานานนมแล้วแต่ขณะนี้ภาษามันจะวิบัตินะนะอันนี้ในแง่ของภาษานะ
16: ถ้าเกิดดูว่าเด็กทำความผิดแล้วเราต้องถึงขนาดต้องลงโทษด้วยการตีอย่างนี้นะก็ต้องดูว่ามันผิดในระดับไหนถ้าผิดมากนะครับแล้วจะต้องลงโทษด้วยการตีนะครับก็ต้องเป็นการตีที่มีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ต้องมีสถานที่สำหรับที่จะตีเด็กไม่ใช่ไปตีหน้าเสาธงตีหน้าประตูโรงเรียนอันนี้ถ้าอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
17: วันนี้พวกเราเป็นฝ่ายเสนอครับเกี่ยวกับยติของการใช้ไม้เรียวครับ

0: สมัยอดีตกับปัจจุบันว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับซึ่งพวกผมก็คิดว่าการใช้เม็ดเดียวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทำให้เด็กนักเรียนมีกฎมีระเบียบวินัยแล้วก็กระตือรือร้นที่จะมีตั้งใจเรียนมากขึ้นครับ
1: พวกเราก็อยากได้ความคิดเห็น

0: เราจะต้องทำโทษแบบว่าสอนเขาสมมติถ้าเราจะทำโทษเลือกวิธีนี้นะคะเราก็ต้องสอนเขาว่ามึงผิดอะไรและไม่ได้ทำโทษด้วยอารมณ์ทำโทษแล้วสั่งสอนพูดให้รู้ถูกผิดเพราะอะไรมันไม่แน่เสมอไปว่าพูดอย่างเดียวแล้วจะแก้ไขปัญหาได้หรือตีอย่างเดียวแล้วจะแก้ไขปัญหาได้
1: และก็มาถึงวันที่น้องๆนักเรียนต่างรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นมาโต้วาทีกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ยัตติแรกซึ่งเป็นเรื่องผลกระทบของการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติจะเป็นการตอบโต้ถกประเด็นกันอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
2: ดิฉันนะคะเป็นฝ่ายเสนอจะมาขอเสนอว่าการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะส่วนหัวข้อที่ฉันจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือเรื่องของการแต่งกายเราไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะเป็นการแต่งกายของคนไทยในอดีตเราก็จะเห็นว่าการแต่งกายนี้นะคะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ถูกกาลเทศะมากๆเลยค่ะไปดูภาพต่อไปเลยค่ะค่ะภาพนี้นะคะเป็นการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยซึ่งสองคนนี้เยอะไหมคะเยอะมากเยอะกว่าการแต่งกายแบบเมื่อกี้อีกถามว่าถ้าพวกคุณเนี่ยเห็นสองคนนี้ออกมาเดินเพ่นพ่านพวกคุณตกใจไหมคะแต่งกายอะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วสังคมภายนอกเขาจะดูว่ายังไงดิฉันเป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านค่ะในยติการรับวัฒนธรรมเข้ามานะคะจากฝ่ายเสนอเมื่อกี้นะคะดิฉันขอค้านว่าค่ะการแต่งกายก็ไม่ใช่การแต่งกายแบบเว่อร์ๆอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องรู้จักความกาลเทศะความเหมาะสมค่ะแล้วก็อย่างปัจจุบันนะคะงานออฟฟิศในปัจจุบันมีใครมานั่งจุงกระเบนคอเท้ามีไหมคะราชมาแตนราชมาแตนราชปาแตนมีหรือเปล่าคะไม่มีค่ะมีแต่ใส่สูทผูกไทยกันทั้งนั้นแล้วรองเท้าก็หุ้มส้นค่ะไม่ใช่อีแตะแตะแตะแตะแตะไปอย่างนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัฒนธรรมต่างชาติทั้งนั้นนะคะ
3: แต่กิจกรรมดังภาพนี้ค่ะคุณจะพูดว่ายังไงเป็นกิจกรรมที่เป็นวันไม่ใส่กางเกงเดินในรถไฟฟ้าใต้ดินคุณคิดว่ามันถูกต้องเหรอคะกิจกรรมแบบนี้ใครเขาทำกันไม่ใส่กางเกงคนไทยเราจะมาทำกันกิจกรรมแบบนี้เดินในวัดพระแก้วเหรอคะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีคุณทำแล้วคุณลงไปเดินสิคะคนเขาไม่มองคุณทั้งเมืองก็ให้มันรู้กันไปอะค่ะ
4: เขาจะออกเสียงรอเรือชัดเจนใช่ไหมคะทุกคนจะรู้หมดเวลาฟังเพลงก็จะรู้ว่าความหมายเนี้ยมันให้อารมณ์ยังไง
5: ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่ใช้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่
3: จากการที่ได้ฟังจากฝ่ายค้านและมาสรุปกับฝ่ายอีชันแล้วนะคะอีชันก็ยังมีความคิดเห็นว่ายังไงวัฒนธรรมไทยก็ดีกว่าวัฒนธรรมต่างชาติค่ะ
6: จากที่ได้ฟังจากฝ่ายเสนอสรุปมาเนี่ยเราคิดว่าของเราที่นำวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นตัวของตัวเองทำให้ประเทศนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะ
1: ไปชมน้องๆนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้หยิบยกยัตติเรื่องความเหมาะสมในการใช้ไม้เรียวของครูไทย
7: กราบเรียนครูที่เคารพและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาอภิปรายการโต้วาทีเรื่องการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในอดีตกับการยกเลิกการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในปัจจุบันค่ะ
8: ครับซึ่งพวกผมนะครับก็เป็นฝ่ายเสนอนะครับพวกผมก็คิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทำให้เรามีระเบียบวินัยและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะครับคงจะเห็นจากตัวอย่างในหลายๆคนนะครับที่ได้ดีเพราะไม้เรียวครับ
7: ใช่แล้วค่ะอย่างในโรงเรียนเรานี้นะคะปัจจุบันก็ยังมีการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กอยู
4: ่เรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนดิฉันเป็นฝ่ายค้านของยติที่ว่าการใช้ไม้เรียวในอดีตและการยกเลิกการใช้ไม้เรียวในปัจจุบันจากความพูดที่ว่าการใช้ไม้เรียวมีผลดีต่อนักเรียนดิฉันขอค้านค่ะรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันเป็นคำโบราณไปแล้วใช้ในปัจจุบันไม่ได้ค่ะการที่จะประสบความสำเร็จจำเป็นได้หรอที่จะต้องใช้ไม้เรียวอย่างที่คุณว่านักเรียนหลายคนที่สอบติดมหาลัยดีๆพวกเขาทุกคนผ่านไม้เรียวทุกคนเหรอคะ
7: ค่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะที่คุณบอกว่าคำกล่าวที่ว่า

0: ครัวให้ถูกจากลูกให้ตีนะคะมันเก่ากึกโบราณไปแล้วนะคะแต่คุณครูที่สอนเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้ก็ไม่ใช่เพราะคำที่มันเก่ากึกโบราณนี้หรอคะ
1: ใช่ครับแล้วที่เราได้ดีมีความรู้มีความสามารถในทุกวันนี้นะครับไม่ใช่เพราะคนโบราณและคำโบราณคำนี้หรอครับ
2: สมัยปัจจุบันนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วค่ะคือมีความรุนแรงแล้วก็ครอบครัวไม่ค่อยใส่ใจเด็กอย่างนี้นะคะก็ทำให้เด็กไปพึ่งอย่างอื่นเช่นเล่นเกมอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็มีการทำให้ไปติดสิ่งเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาในโรงเรียนแล้วเกิดคุณครูทำโทษเล็กๆน้อยๆนักเรียนก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอทำโทษอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้เด็กดื้อด้านต่อไม้เรียวอะค่ะ
1: ผมคิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยจะเป็นผลดีก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่มีจรรยาบรรณนำมาใช้กับนักเรียนอย่างถูกต้องและมีเหตุผลครับ
2: ค่ะสรุปจากฝ่ายค้านนะคะดิฉันก็ยังคิดว่าการลงโทษเด็กด้วยการตีนี่ก็ยังไม่จำเป็นไม่ควรเลยอะค่ะเพราะว่ากฎหมายก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าการลงโทษเด็กด้วยการเป็นสิ่งที่ไม่ดี
3: แต่อย่างไรก็ตามก็คือการแสดงออกทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้มากหรือได้น้อยยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอะไรคะเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วยค่ะ
4: ทำให้เราได้แบบเรื่องที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง
5: คืออาจจะขัดใจกันบ้างแต่ก็คือแต่สรุปแล้วหนูว่าก็มันก็คงน่าจะไม่มีข้อเสียหรือว่าปัญหาอะไรเพราะว่าการที่เราจะโต้วาทีเนี่ยมันก็เป็นการยกยติที่จะทำมาพูดแล้วก็ตกลงกันเพื่อที่จะได้ถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
6: แต่ละฝ่ายเนี่ยเวลาจะมาอภิปรายกันเนี่ยก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันอย่างนี้นะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้นะหรือความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีอย่างไร
7: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเปิดโอกาสของครูในการให้นักเรียนได้กล้าที่จะแสดงมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนและยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุผลแต่ไม่แตกแยกซึ่งนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พลเมืองไทยควรมีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงต่างนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ ูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่ของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการ

คูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจะต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จทางนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลไลส์ไฮและฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูน

ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1สถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลานใบทูบีและดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมปทูบีนัมเบอร์วันปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ To Be Number 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกใครติดอยากยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องส่วนตัวเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นส่งยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be Number 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ในปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ6-24ปีเป็นสมาชิก To Be Number 1จำนวน 133,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงเวลา100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระ

ราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุดิวรารังสฤษฎิ์วัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษฐพลวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก็ได้แบบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 9:15 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงถวายเครื่องระและผ้าไตรกับทรงลงพระนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียด้วยสมนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำ

คงอยู่สืบไปแต่ด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2560ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนราธิวาสสกลนครและเพชรบุรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยและสาธิตแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม175รายการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ออย. Quality Award ประจำปี2568และ2569อาทิผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกวางผสมเนื้อไก่และมันหมูและผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงในน้ำเกลือและผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยโสธรผลิตภัณฑ์ปลายอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซดารสส้มแขกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม2569จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาใน5ด้านคือดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งและโครงการครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570และแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2570พระสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลลัพธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขประชาชนในมิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูลานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดและบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดตักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวและสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหันตพารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้
วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และวันที่16มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะนิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จองค์รับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุน

0: ที่โรงพยาบาลนะครับ
1: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
1: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: หลายครั้งเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนมักจะมีอาการตื่นเต้นเขินอายยืนบิดไปบิดมาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนหรือบางครั้งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของคุณครูเองในวันนี้รายการครูพบกูรูได้นำวิธีการฝึกเพื่อเสริมความมั่นใจด้วยวิธีทางการแสดงของคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2550มาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้แก่นักเรียนและตนเอง
1: ความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะแสดงออกคำว่าแสดงออกไม่ได้หมายถึงการทำท่าทำทางอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแสดงออกทางความคิดด้วยเพราะว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยแม้แต่ความคิดเขาก็ไม่กล้าพูดเมื่อเรากล้าแสดงความคิดมันก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดการเปิดความคิดเปิดมุมมองเปิดรับเปิดให้นะครับซึ่งจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดของการพัฒนาต่อไปที่ดีการแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนเรามันมีพลังศักยภาพที่มีอยู่ในทางศิลปะเนี่ยมันถูกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทําฉากการทําเสื้อผ้าการแสดงออกการทํางานรวมหมู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่ทําให้เรารักการแสดงนะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังคงทํางานด้านสายการแสดงเนี่ยทั้ง3ด้านเลยก็คือด้านของละครเวทีนะครับแล้วก็ด้านของภาพยนตร์ด้านของละครหุ่นจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นหนักไปด้านของการทำงานสังคมโดยใช้สื่อศิลปะการละครเนี่ยเป็นตัวร้อยเรียงให้เขาก้าวไปสู่ความรู้ด้านนั้นๆการแสดงก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเด็กที่ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่คุณครูจะพาให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ไปชี้ชัดว่ามันคือวิชาการแสดงหรือการละครหรือความพยายามจะให้เขาเล่นละคร
2: สำหรับเทคนิคที่อยากได้รับนะคะก็คือการพัฒนาเด็กให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจในการที่เขาจะมานำเสนองานก็จะช่วยให้การเรียนการสอนของเขาของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วตัวเขาเองก็ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นที่สูงขึ้น
3: ก็อยากได้เทคนิคนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวของผมเองนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการแสดงต่อหน้านักเรียนเยอะๆนะครับการที่จะทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครู
4: เด็กบางคนไม่กล้าแม้จะนับแนะนำชื่อตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่บางทีถ้าเขาได้จับไมค์หรือว่าได้ออกมายืนหน้าห้องเขาจะเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเอง
5: อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เพื่อที่จะมาปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนำเทคนิคใหม่ๆอันนี้ไปใช้ได้ในวิชาที่ตัวเองเรียน
6: มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกล้าแสดงออกของเด็ก
4: ๆรู้เลยว่าเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแล้วเด็กเมื่อขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี
3: จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถามตอบในชั้นเรียนเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนเยอะๆ
5: เด็กส่วนมากแล้วมันเป็นเด็กการแสดงอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กกลุ่มนี้จะต้องสอนทั้งระดับสายชั้นแบบเนี้ยคือเราจะทำยังไง
6: ผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมาก่อนตอนสมัยเรียนมากๆทีนี้อะไรที่ทำให้ผมกลายมาเป็นครูสอนการแสดงได้จริงๆแล้วมันมาจากการที่ผมเริ่มค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้อิสระขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบน้อยลงเวลาที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรผิดในวิชาการแสดงการแสดงมันจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ตัวเด็กเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาเรียกว่าอดใจนิดนึงในการที่จะต้องเจาะเอาความก้าวร้าวหรือความรุนแรงหรือความเยอะหรือความมากของเขาเนี่ยออกมาก่อนปล่อยเขาออกมาก่อนแล้วมาดูต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรมันจะมีคำนึงที่ผมชอบใช้พูดเหมือนกันเวลาสอนคือคำว่าสิ่งที่เรามีที่คนอื่นไม่มีคือมันจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นจุดนี้พอมีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเปิดให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ทางของเขาเนี่ยในการแสดงเนี่ยหรือแสดงออกเนี่ยมัน

0: เป็นบันไดเลยที่ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเรื่องจริงผมว่าครูจะสนุกด้วยแต่ต้องฝากนิดนึงว่าพยายามอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งให้มองว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะหลากหลายการแสดงจริงๆมันเป็นเรื่องการสื่อสารสมมติว่าคุณครูอยากจะให้แสดงอะไรก็ตามแต่อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ว่าไม่มีไอ้ตัวเลือกไว
1: ้
0: แต่มีสิ่งที่ลองคุยกับเขาดูว่าเขากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไร
2: อยากได้วิธีที่จะทำยังไงให้ดึงเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องของตัวเองออกมา
0: จะมีวิธีการอย่างนึงก็คือว่าวิธีการเชิงเปรียบนะครับซึ่งละครมันจะต้องใช้อยู่แล้วการแสดงมันต้องใช้อยู่แล้วคือแทนที่เราจะไปถามที่ตัวไอ้ subject ตัวนั้นเนี่ยให้เราลองไปถามอย่างอื่นว่ามันมีวิธีการอะไรไหมที่เขาจะสามารถมองเห็นไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือกลับไปสู่เบสิกกลับไปสู่ไอ้จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เด็กจะตอบได้แล้วเราค่อยๆตบไอ้สารที่เราอยากจะพูดเนี่ยตบกลับมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กอะที่เด็กจะต้องพยายามตอบให้ได้ตามข้อ1 2 3 4 5เด็กจะรู้สึกสนุกที่จะตอบนอกเหนือจาก5ข้อนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราจะบอกว่า5ที่นอกเหนือจาก5มันก็อยู่ใน5ข้อนี้แหละแต่ให้มันไม่อยู่ในภายหลังการสอนการแสดงหรือการสอนเด็กๆก็ตามแต่มันเป็นการลากอะเป็นการหวานล้อมอ้อมดึงแล้วก็ค่อยๆลากมาสู่จุดคือจริงๆแล้วมันมีคำอยู่คำนึงของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าplay ภาษาอังกฤษคือ play ทำไมเขาเรียกว่า play ก็คือ
1: เล
0: ่นถ้าเราได้มีโอกาสสังเกตเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทำนั่นน่ะเขาได้เริ่มแสดงออกแล้วก็แสดงได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมา play กันมาเล่นก
1: ันกลับมาเป็นเด็กไง
0: กลับมาเป็นเด็กกันนิดนึงลองเราไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วลองสนุกกับการที่มองดินสอเป็นองุ่นกันดูนะครับ
3: คุณนิมิตแนะนำเทคนิคการฝึกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูทั้ง4ท่านและให้คุณครูทดลองฝึกแต่ละกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเพราะการสร้างความมั่นใจจำเป็นต้องใช้กระบวนการของกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องจึงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน
0: ปกติเวลาผมสอนเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับคือกิจกรรมที่ทำให้จิตใจเนี่ยได้ถูกผ่อนคลายโดยการที่เราจะมาสมมติว่าหัวของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกาน้ำนะครับหูของเรานี่เป็นเหมือนกรวยนะครับแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับกาน้ำอย่างนี้อ่ะลองดูครับจับดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับพอหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะเทกาน้ำออกนะเวลาหายใจออกให้หายใจออกแบบนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าขณะที่ดึงแล้วยังมีการรั้งนะแสดงว่าเราเครียดหรือเราฝืนไม่ยอมเทมันออกนะครับให้ปล่อยสบายๆและเวลาที่หายใจเข้าไปเท่าไหร่หายใจออกให้หมดนะครับอย่าหายใจแล้วกักไว้ที่เหลือเก็บไว้ไม่เอานะครับออกให้หมดนะครับโอเคนะครับหายใจเข้าหายใจออก

ครับเทช้าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเทอีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่ากำลังเทมันไปด้วยนะครับอะไรที่เรากังวลใจอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรที่มันทุกข์ร้อนเทมันออกไปให้เจ้าเข้าครับออก

0: พอหัวเราเบาแล้วนะครับต้องพยายามทำให้ตัวเบาด้วยทำไงจะตัวเบานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเชิญมาครับตรงนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมแตะปุ๊บพอผมแตะปุ๊บเนี่ยให้ลอยไปเดี๋ยวลองแตะผมดูทีนี้ลองแตะผมดูแตะผมครับแตะปุ๊บแล้วปล่อยลอยไปแตะอีกแตะตรงไหนก็ได้ลอยไปเรื่อยๆแตะอีกแตะไปอีก
1: ขาเลย
0: แตะตรงไหนก็ได้ได้ดูแลนิดนึงได้แตะให้รู้ครับแตะสัมผัสให้รู้ว่าต้องการให้เขาไปทิศไหนแตะแรงจะไปแรงแตะเบาจะไปเบาลองจับคู่กันดูสิครับแตะไปเรื่อยๆหลับตาก็ได้ครับแล้วลองพยายามให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้ำจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆถ้าเราแตะแล้วรู้สึกเขายังหนักอยู่นี่แสดงว่าเขาฝืนลองสบาย
2: ๆเทคนิคการเทน้ำและการแตะตัวลอยของคุณนิมิตนั้นช่วยในการคลายความกังวลความตึงเครียดและช่วยในการผ่อนคลายร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วจุดสำคัญที่เราจะให้เขาแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องให้เขาสบายก่อนทีนี้ให้อีกหนึ่งอันแบบฝึกหัดเพราะว่าเนื่องจากว่าครูที่มานี่มีกลุ่มเด็กหลากหลายหลักการของมันง่ายนิดเดียวมันว่าด้วยเรื่องของการที่สร้างผลักมันออกไปสร้างในที่นี้ก็คือโลกสร้างพลังสร้างมวลขึ้นมาแล้วผลักมันออกไปทีนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะทำให้เขาสนุกกับการใช้มือใช้ไม้และเพิ่มพลังให้เขาด้วยลูกบอลมาแล้วว้าวตายเลยว้าวนี่ครับสบายใจไหมฮะปกติเคยทำงี้ไหมครับลองไปทำดูบ้างนะครับแล้วจริงๆมันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นการสร้างพลังของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแล้วโยนพลังออกไปนะครับซึ่งจริงๆไอการที่เราจะนำเสนอหรือแสดงอะไรก็เป็นเช่นนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มสามารถที่จะใช้ได้คือการเปิดหรือระเบิดอุปกรณ์การสอนที่ง่ายที่สุดที่หาได้ในโรงเรียนนะครับในการที่จะฝึกเด็กเราจะต้องเริ่มสอนเด็กบอกว่าก่อนที่เราจะโยนบอลไปให้ใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอันดับที่1อันดับที่2คือเราต้องสื่อสารกับเขาก่อนว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่าเช่นเขาไม่ได้มองเราอยู่เลยแต่เราโยนไปแล้ว
3: มันก็จะดังแปลก
0: มันเขาก็จะแบบรับไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจะโยงไปสู่การแสดงว่าถ้าเราจะสื่อสารกับส่งอย่ารีบร้อนมองก่อน
3: มอง
0: ก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งในภาษาอังกฤษในการสอนการแสดงเขาใช้คำว่า give and take คือต้องพร้อมที่จะให้และพร้อมที่จะรับถ้าให้อย่างเดียวโดยที่ไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวโดยไม่พร้อมที่จะให้ก็ไม่ได้ฝึกให้เขาสื่อสารกับทุกๆคนแล้วเขาจะเป็นนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมฮะทีนี้จากลูกบอล นี้เราพาไปสู่อะไรได้อีกเราจะโยนบอลกันอีกแล้วแต่ไม่มีบอลครับเราจะมีบอลที่เป็นบอลอากาศและผมจะส่งไป
4: อย่าเพิ่งโยนกลับมาสิ
0: มองให้เห็นก่อนว่าส่งไปแล้วมันย้อยไปมองให้เห็นด้วยจนกระทั่งรับโอเคครับลองดูสิครับลองส่งให้คนอื่นดูมีลูกเดียวฮะลูกเดียวไปส่งครับรับแล้วไปต่อครับเหมือนการใช้โจทย์เดียวกันคือมองว่าเขาพร้อมก่อนแล้วส่งไปครับแล้วรับอ่ะลองเปลี่ยนมันดูสิเช่นลองให้มันแบบว่าเบาๆก็ได้หรือหนักๆก็ได
3: ้ลูกโป
0: ่งก็ต้องรับหนักส่งหนักก็ต้องรับหนักส่งเบาก็ต้องรับเบานะครับการสื่อสารเหล่านี้ทำบ่อยๆแล้วเด็กเขาจะเริ่มคล่องคือปกติแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องมีภาษาท่าทางใช่ไหมครับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาพูดนี่เขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับการพูดของเขาด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขยายร่างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดสำคัญก่อนที่เขาจะไปฝึกแสดงอะไรก็ตามแต่ให้เขาใช้สิ่งเหล่านี้ให้คล่องตัวให้สบายก่อนตอนนี้เรากำลังยืนเป็นตัวเราใช่ไหมครับยืนปกติลองยืนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าบุคลิกภาพบางอย่างเปลี่ยนไปไหล่จะดูเปิดอกจะเปิดขึ้นความพึงพายความเชื่อมั่นจะเยอะขึ้นอย่าไปกลัวเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าเมื่อคุณขึ้นมายืนบนเวทีของคุณบ้านของคุณก็ได้ลองทักษะต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้อยากลองถามคุณครูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับทักษะเหล่านี้คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
5: คิดว่าใช้ได้ทุกระดับ
3: ในช่วงทุกวัยของเขานะคะแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจของเขาได้ดี
1: คิดว่าวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าเออสิ่งที่ตัวเองตันอยู่เสมอในเรื่องของการเรียนการสอนในบางส่วนนั้นน่าจะนำส่วนนี้ออกไปใช้ได้ทุกส่วน
5: เราเอาความรู้สึกของเราออกมามันจะออกมาเป็นอารมณ์ที่มันสามารถสื่อสารแล้วมันรู้สึกสบายแล้วมันพอคนฟังคนรับรู้แล้วมันรู้สึกมันน่าสนใจ
6: ผมได้ทั้งแนวปฏิบัติที่ครูเองจะต้องนำไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่จะต้องเสริมให้กับนักเรียนที่นักเรียนจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นแต่สิ่งที่ผมต้องสนใจจริงๆก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะสาธิตให้กับนักเรียนดูทีนี้ผมไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญตรงนี้แต่ไปให้ความสำคัญกับตัวของนักเรียนนะครับบางครั้งในการที่เราสาธิตการทดลองให้กับเด็กเนี่ยมันจึงไม่ได้เต็มที่
0: คือเมื่อใดที่เราชัดเจนแม่นแล้วก็มีความหมายมีพลังเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขา

ไม่ดูเราเขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมาฟังและดูและอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นเป็นเช่นไรตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสร้างความสำเร็จได้ในการนำไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้นะครับ

0: คุณครูภาสกรจากโรงเรียนทหารอากาศบำรุงนำเทคนิคในการผ่อนคลายตนเองโดยการทำตัวให้เป็นกาน้ำการสร้างพลังและปล่อยออกไปเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียน
1: ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือทำการสอนเนี่ยจะมีการผ่อนคลายตัวเองก่อนเพราะในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องมีความตึงเครียดแน่นอนนะครับดังนั้นผมจึงใช้วิธีการผ่อนคลายของผู้เชี่ยวชาญนั้นมาใช้กับตัวผมนะครับให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวนำเสนอสาระและเนื้อหากับนักเรียนในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตอาหารคราวนี้อาหารในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์ใช่ไหมครับอาหารนี่ลำเลียงยังไงนักเรียนการลำเลียงอาหารพอเราทำการขบเคี้ยวอาหารหรือทำการบดเคี้ยวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะผ่านอะไรลงไปหลอดอาหารนะครับสู่กระเพาะอาหารตัวอย่างพืชที่ครูจะใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นกระสังนะเนี่ยก็คือต้นกระสังนะครับที่ใช้ในการทดลองแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะนักเรียนว่าต้นกระสังเนี่ยมันลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชไปยังส่วนต่างๆของต้นของมัน
2: ถ้าพูดตามตรงแล้วเรื่องของประสบการณ์การสอนนะครับของผมเนี่ยประสบการณ์การสอนเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับหรือพูดอีกในแง่นึงก็คือครูใหม่นั่นเองครั้งแรกที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยเด็ก53คนแน่นอนเลยเขาต้องมีความประหม่าอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมีความอายมีความค้าเขินนะครับถึงเราจะพร้อมที่จะนำเสนอแต่ว่าในสายตาของเด็ก53คนมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เป็นกำแพงให้เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือก่อนที่จะไปทำเวิร์กช็อปหรือไปรับคำแนะนำแต่พอผมนำวิธีนี้มาใช้ทำให้เด็กรู้สึกเอ๊ะมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าชวนชมนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนหนังสือได้มากขึ้น
0: เริ่มต้นชั่วโมงเรียนการแสดงคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็มีอาการเขินอายบีบมือเกรงมือเอามือไพล่หลังและยืนบิดมาซึ่งอาการทั้งหมดเกิดจากความตื่นเต้นที่นักเรียนมี
3: ครูได้ให้พวกหนูเนี่ยออกมาพูดออกมาแนะนำตัวในหน้าห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็อะไรครับไม่มีความมั่นใจแต่ทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมหรือว่าจะมีบทเรียนหรือมีบทนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะได้อะไรคะฝึกในเรื่องของความคลายความกังวลคลายความเครียดนะคะปลดปล่อยอารมณ์มั่นใจขึ้นไหมหรือว่ายังเกิดความประหม่าหรือเขินอายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดู
0: คุณครูจิรานิตให้นักเรียนสร้างความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการทำตัวให้เป็นกาน้ำเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและความเครียดที่มีเทคนิคการแตะตัวลอยเพื่อผ่อนคลายร่างกายการโยนบอลเพื่อให้รู้จักการใช้ร่างกายและจินตนาการและหลังจากการฝึกคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลดความตื่นเต้นลงได้และมั่นใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังมากขึ้น
3: ส่วนมากแล้วเด็กขาดความมั่นใจแล้วก็มีความประหม่าแล้วก็เขินอายที่สำคัญก็คือดูแล้วเขาไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณหรือในเรื่องของการส่งข้อความโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเนี่ยครูคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามสมาธิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแรกที่เด็กจะต้องทำให้ได้
0: คุณครูเยาวลักษณ์โรงเรียนวัดดอนเมืองนำเทคนิคการทำตัวเป็นกาน้ำและเทคนิคการแตะตัวลอยมาใช้กับนักเรียนชั้นป.1เพื่อสร้างสมาธิและคลายความกังวลให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มสอนวิชาภาษาไทยและได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องปิดเทอมของฉันซึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้ดีแต่ก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้างเล็กน้อย
4: เด็กก็พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเขายังเล็กด้วยแล้วก็ชั่วโมงในการที่เราฝึกพัฒนาเด็กยังน้อยอยู่ถ้าได้ปรับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ
5: หนึ่งจับหายใจเข้าหายใจออก ็นขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่าเก็บอะไรไว้ในหัวของเราใช่ไหมลูกถ้าหนูเก็บไว้นานๆหนูก็จะทำไมคิดนั่นคือเราต้องทำไมกันก่อนรู้กันก่อนใช่ไหมคะว่าเวลานี้ครูจะส่งบอลไปให้ใครใช่หรือเปล่าทั้งสองฝ่ายต้องมองกันใช่ไหม
6: ค่ะ
5: เหมือนกันเวลานี้มาพูดหน้าชั้นน่ะถ้านักเรียนไม่มีคนมองนักเรียนเลยนี่อยากพูดไหม
6: ไม่อยาก
5: เพนนะพาทั้งสนามไม่มีใครมองเธอเลยเธออยากพูดไหมไม่อยากหรอกค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันจริงไหมทิติวรรณนะเพราะต้องมองกันให้ดีแล้วก็โยนออกไปเขาก็จะทำไมรับได้นี่เร็วขึ้นเอาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะส่งลูกบอลให้คอยดูให้ดีๆว่าลูกบอลของครูมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมเช่นครูส่งลูกบอลเท่านี้ใช้ได้ไหมชัยพัฒน์แล้วแต่นะชัยพัฒน์อาจจะไปเสกคาถาเหลือแค่นี้ก็ได้นะเร็วปุ๊บเกือบโดนหน้าแน่ครูต้องเสกคาถาให้มันเบาๆหน่อย
0: คุณครูประภานำเทคนิคจากการเวิร์กช็อปมาฝึกนักเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อผ่อนเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องคำศัพท์ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
7: My father likes watermelon My father likes ก้าวกว่า My mother likes cucumber
8: I like mushroom. My sister like tomato. My brother like chili.
9: My mother like durian. My father like onion. My grandfather like orange. My grandmother like lemon.
5: ช่วงที่พรีเซนต์แรกๆนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่จะเกิดอาการที่ว่าบางครั้งยังมือไม้ปลายเปะปะนะคะดวงตายังหาจุดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยยังจะมองเหลือบตามองอย่างเงี้ยก็แนะนำไปนะคะแต่พอครั้งต่อมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฝึกอีกสักหลายๆครั้งได้นำเสนอบ่อยๆนะคะให้โอกาสเขาในการพรีเซนต์งานบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆคนไหนที่เขามีความพร้อมเขาก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะฮะก็ยังเหลืออยู่บ้างที่บางส่วนที่เขายังค่อยๆปรับอาการสั่นอาการประหม่าเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแต่จะมีบ้างที่บางครั้งยังคุมภาวะตัวเองไม่ได้นะคะก็จะมีมือเย็นอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายไปอยู่ที่จำนวนครั้งนะคะที่เขาได้ฝึกบ่อยๆ
0: นอกจากเทคนิคที่คุณครูได้นำไปใช้แล้วคุณนิมิตยังได้แนะนำเทคนิคอีก2เทคนิคให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือเลือกใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สายตาในการสื่อสารกับผู้อื่นและให้นักเรียนฝึกใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่จะนำเสนอ
10: ส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอมานะครับจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เจอมาแล้วเล่าให้เขาฟังผ่านสายตานะครับนะครับส่งความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเจอมาม ันเป็นเกมที่ล่อให้หัดมอง
11: จริงๆก็ทายไม่ถูกหรอก
10: ถูกถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่หัวใจสำคัญไม่เกี่ยวเพราะว่าถูกไม่ถูกหัวใจสำคัญไม่เกี่ยวหัวใจสำคัญคือล่อ

0: ให้เขาเล่นเกมและหัดสื่อสาร
1: ใช้สายตา
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะต้องหัดพรีเซนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเจอเยอะและต้องทำนะครับทีนี้ทำยังไงดีที่เขาจะสามารถพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่แล้วมันมีความน่าสนใจหรือมันมีความสำคัญเพราะปัญหาที่เด็กพรีเซนต์เนี่ยบางทีคือพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะพูดให้มันรีบเสร็จไปผ่านๆไปใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากไปฝึกหัดอะไรง่ายๆเช่นวันนี้เรามาลองทำท่าทางในชีวิตประจำวันครับลองทำแล้วลองให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นสิเช่นสมมติว่าผมกำลังทำอะไรดีผมกำลังซักผ้าแต่ปรากฏว่าผ้านั้นน่ะเป็นผ้าดิ้นทองผืนละหมื่น ลองดูสิครับ ลองดูครับลองดูว่าเขาให้ความสำคัญกับมันยังไงให้ความสำคัญว่าไงครับ
2: ต้องทะนุถนอมไฟต้องอ่อน
0: เพราะว่าผ้ามันเป็นยังไง
2: มันแพงแล้วก็มันแพงแล้วก็ต้องพรมน้ำ
0: เรียบร้อยมากเลยทำไมถึงได้เรียบร้อยอย่างนั้น
3: พอดีผ้าจ่ายที่คุณครูเขารีดมานะครับที่คุณครูท่านแรกรีดมาจะมีการรีดกรีบใช่ไหมครับผมก็จะจัดกรีบก่อนนะครับจากนั้นก็เก็บกรีบเข้าไปนะครับแล้วพับชายเข้าไปเพื่อไม่ให้กรีบแตกนะครับแล้วก็เก็บในตู้ให้เรียบร้อยคร
0: ับ อันนี้เป็นเบสิกอย่างแรกๆง่ายๆที่จะไปทำกับเด็กๆเวลาที่เขาต้องพรีเซนต์อะไรสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆนำเสนอมักจะพยายามพูดแล้วก็พยายามจะพูดก็จนกระทั่งยืนสั่นแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆเรานั้นสั่นไปสั่นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดแต่เราพยายามจะนำเสนอนะครับ
3: เขาสนใจที่จะเสนอข้อมูลแต่อุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาไม่ได้หยิบจับอะไรมา
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการลองทำกันบ้านว่ากระดานเนี้ยข้อความเนี้ยวัตถุเนี้ยทรายเม็ดเนี้ยดินสำลีเนี้ยสำคัญอย่างไรโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นบอกว่าไหนหนูลองให้ความสำคัญกับการเล่าทีละอย่างซิโดยไม่ต้องพูดการให้ความสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนดูแบบว่าจดจ่อมากขึ้นน่าตื่นเต้นมากขึ้น
4: ทุกเนื้อหาทุกวิชานั้นล้วนแล้วแต่เด็กนั้นต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ลงไปครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลกับการเรียนเด็กก็จะได้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ
5: ้
4: น
5: ในการที่ผมจะทำการสอนหรือนำเสนอแน่นอนเลยใครที่จะต้องจับอะไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะนำเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวนึงความอายความเขินที่จะพบปะกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแต่ครั้งนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เราจะกำจัดออกไปได้ยังไงให้มันพ้นถึงกำจัดออกไปไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายเครื่องนึงแหละนะครับที่จะนำ อะไรนะวิธีการต่างๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนกับชีวิตเราเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: คนทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือมีความจำเป็นต้องใช้การแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศาสตร์การแสดงมีความจำเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสามารถไปประยุกต์ใช้แต่มันไม่ได้หมายถึงการไปสร้างมายาหรือการหลอกลวงแต่มันหมายถึงการสร้างวิธีคิดสร้างบุคลิกสร้างการจัดการตัวเองทั้งในแง่ของร่างกายในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: ฮะ
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเอง เนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็น

ู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักMG ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย T ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ษาด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิจกรรมที่เราทำในชั้นเรียนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเราเนาะในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้จัดทำจัดหาเพื่อทำให้เด็กของเราได้เรียนรู้และประทับใจเคยคิดไหมว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำให้เด็กประทับใจเหมือนกับที่เราประทับใจคุณครูฝันอย่างนั้นบ้างไหมวิชาหลักการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นวิชาชีพครูบังคับนะคะนักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนเรียนก่อนที่จะไปเรียนต่อยอดในวิชาสาขาเอกของตัวเองมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการ

0: การสอนนั่นก็คือการที่เรามีหลักการอะไรบ้างในการที่จะประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อที่เด็กบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ
1: วันนี้เราก็เริ่มเหมือนที่เราเคยเริ่มทุกวันเนาะหนูก็มีแบบบทเรียนบันทึกกิจกรรมให้
0: ครูที่ดีก็คือหนึ่งตัวเองก็เป็นคนดีก่อนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคนเป็นครูไม่ใช่ว่าผลสำเร็จของการอยู่ที่การสอนในชั้นเรียนแต่อยู่ที่การทำตัวเราด้วยสัปดาห์แรกเลยที่พบกันครั้งแรกจะเป็นข้อตกลงกันนะคะแล้วจะมีใบว่านี่เป็นข้อเสนอจากครูนะครูว่านักศึกษาครูน่าจะแต่งตัวตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อหนึ่งเคารพในกฎและระเบียบเราเห็นด้วยไหมทำได้ไหมก็จะตกลงกันทั้งเวลาเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ตกลงกันให้ชัดพอชัดแล้วเราก็เริ่มการเรียนการสอนแล้วเราก็จะให้สวดมนต์มีสวดมนต์ไหว้พระ
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ
0: แล้วก็ให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนนิดนึงอย่างน้อยเขาได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย5นาทีใจไม่ฟุ้งซ่านคือพยายามฝึกให้เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิที่มีจากนั้นเราค่อยๆเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนตัวที่ฉันใช้ประจำก็คือการเรื่องของภาษาดิฉันถือว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาลองเขียนกลอนดูแล้วก็เอามาให้เด็กดูว่าคนไทยเป็นคนละเอียดนะอย่างคำว่าติดคำนำหน้าด้วยติดนี่โอ้ยมีเป็นตั้ง10-20นี่เอาแค่20คำเรารู้จักมันไหม
1: คำว่าติดนะคะที่รับเชื้อโรคสู่ร่างกายคือ
2: เช
1: ื้อก่อไฟหรือประดับไฟในกลางสวนจริงๆที่ไหนก็ได้นะครับประดับไฟที่ไหนก็ได้แต่ครูต้องลงกลางสวนเพื่อไปสัมผัสกับจำนวนเห็นไหมคะติดทันทีทันใดเรียนจากมวย
2: ติ
1: ดหมัดติดเกี่ยวข้องเกี่ยวเป็นแฟนและรับส่งเมื่อกี้จักรพงศ์อยู่ข้อนี้นานมากนะคะคงคิดถึงตัวเองด้วย
0: เป็นความงามของภาษานะคะที่ฉันหวังอย่างนั้นเราก็อยากให้มันค่อยๆซึมไปกับเขาม
1: ีใครเต็มโอ้โหชื่นใจชื่นใจเก่งภาษามากขึ้น
0: ดิฉันพยายามจะปรับเอาเทคนิควิธีเข้ามาจะบรรยายน้อยที่สุดวันนี้นั้นเราใช้เรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะคะชื่อเรื่องเพราะเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดีแล้วก็อันแรกเราก็ให้เขาทำกิจกรรมจับคู่คุยกัน
1: ประเด็นแรกที่หยิบขึ้นมาอันแรกแถวเลขที่1357จะเป็นผู้พูดแถวเลขคู่2468จะเป็นผู้ฟัง
0: ถ้าในการสอนทั่วไปเราก็ไม่เกี่ยวซักถามประสบการณ์เดิมอะไรเงี้ยนะคะเด็กเออถ้ามาซักถามอยู่มาถามคนนี้เขาก็ไม่ฟังเราเท่าไหร่เอาให้เขาคุยกันเองนะคะฉันก็ออกแบบกิจกรรมมาว่าให้เขาพูดคุยมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังแล้วฟังกันอยู่สองคนนั่นแหละ
1: กติกามีเพียงว่าให้พูดแบบเหมือนเราพอเปิดก๊อกน้ำนี่น้ำไหลไม่หยุดดูให้แค่40วินะคะ
3: กิจกรรมประทับใจที่คุณครูในระดับประถมศึกษาเคยพาทำในชั้นเรียน
1: พร้อมนะครับพร้อมเริ่มได้ค่ะ
0: ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเสียงดังเราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้เนี่ยแต่เราควบคุมตัวเราเองได้เราต้องใจถ้าเราตั้งใจแล้วเปิดเครื่องรับที่กว้างขึ้นใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะฟังเราจะได้ยินเพื่อให้เป็นหลักฐานการเรียนเราก็ให้เขาลองบันทึกดูหน่อย
1: อย่าลืมบันทึกความรู้สึกด้วยนะคะ
0: แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเขาพูดตอนพูดรู้สึกยังไง
1: ตอนเราเป็นผู้พูดเรารู้สึกอย่างไรเราประทับใจอะไร
4: เราก็จะได้เตรียมเนื้อหาที่เราจะพูดนะครับให้รอบคัดรัดกลุ่มให้ผู้ฟังเข้าใจอ
5: าจารย์ให้ลุกขึ้นพูดก็พูดออกมาเลยค่ะพูดตามที่ได้ทำตอนนั้นค่ะพูดถึงกิจกรรมคิดเห็นภาพอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะ
1: เราฟังผู้พูดแล้ว
6: มาฟังผู้ฟังในรอบแรกก่อนนะคะ
7: ความรู้สึกคล้ายๆกันค่ะก็คือเราจะทำกิจกรรมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่านึกถึงแบบความทรงจำเก่าๆค่ะคือเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนพูดให้ได้ค่ะว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วก็มีใจความสาระสำคัญยังไง
6: พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมาเข้าสู่ตัวเนื้อหาของกิจกรรมเราก็ใช้ปัญหากล่องดำเริ่มต้นดูให้ดีก่อนว่าเขาจัดวางอุปกรณ์อย่างไรนะคะจัดเรียงอย่างไรต้องเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราจะเรียง5 5 3แถวใช่ไหมคะเอาฝาขึ้นข้างบนก็เรียงอยู่ข้างบนพอเวลามาหยิบเปิดอ่านก็ต้องวางไว้ในตำแหน่งเดิมไม่มีการบอกว่าอ่านแล้วคว่ำลงว่ากล่องนี้อ่านแล้วไม่ให้การประสานงานของกลุ่มจะประสานที่ตำแหน่งของกล่องเท่านั้นให้รู้ว่าคนนี้หยิบกล่องนี้คนต่อไปหยิบกล่องไหนนะที่จะได้ไม่สลับกันหรือไม่ซ้ำกัน
8: เราเริ่มฝึกเขาตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเพราะเขาจะต้องเอากล่องมาตั้งแล้วตกลงกันว่าจะหยิบกล่องไหนก่อนแล้วนำคำถามและคำตอบที่เป็นตัวเลือกกลับเข้าไปหาเลยกัน
6: ถ้าพร้อมเริ่มได
8: ้ตัวเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่เราจะสอนตัวกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของกิจกรรมเนื้อหามีแค่นั้นเองนะคะงั้นถ้าเราสอนโดยวิธีอื่นเขารู้สึกเหมือนว่ามันง่ายมันเรื่องรู้อยู่แล้วร่วมมือทำไมอะไรเงี้ยแต่พอเขาเรียนรู้แบบนี้อ๋อเทคนิควิธีนี้เขาเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเอาไปใช้กับเด็กก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียนสนุกไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะได้อะไรมากกว่าก็เลยคิดวิธีนี้เข้ามากรรมการตรวจคะแนนอยู่เราก็เอาใบเฉลยจริงๆให้ดูให้เห็นทั้งคำถามเห็น ข้อถูกข้อผิดแล้วเราก็ให้หาเหตุผล
6: อันนี้ครูมอบหมายอย่างนี้นะคะหมายเลขหนึ่งให้รับผิดชอบที่จะอธิบายข้อ1ข้อ2ว่าทำไมข้อนี้ถูกทำไมอีกข้อมันผิด2ข้อถัดมาก็เป็นกลุ่มที่2นะคะ
9: กลุ่ม1
6: ก็ข้อ3กับข้อ4ของเราก็ถัดไป
8: เราก็คอยฟังถูกบ้างผิดบ้างอันไหนผิดเราก็รีบแก
10: ้ข้อใดเป็นความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนะครับจะอธิบายถึงกอไก่นะครับการฟังและการจดบันทึกคำบรรยายของคุณครูนะครับเพื่อให้มีความรู้ไปสอบนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับก็คือถ้าเราแค่ฟังบรรยายจากครูแล้วก็จดบันทึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณครูจัดให้นะครับเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดการจำได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆถ้าเรากลับมาทำสิ่งเดิมหรือเรากลับมาทำทุกอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดมาแล้วเราจะสามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็สามารถปฏิบัติสิ่งนั้นได้ต่อไปครับ
6: โอเคนะคะข้อกอนั้นจริงๆเขาก็ถูกแต่เขาแคบไปการได้เข้าไปสัมผัสถึงจะเป็นตัวที่จะเป็นได้ความหมายที่กว้างกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะคะต่อไปกลุ่มที่2ข้อ3 4นะคะ
11: โจทย์มีว่ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้เพราะอะไรนะคะจะอธิบายถึงข้อกอไก่นะคะก็คือเป็นวิถีทางสำคัญที่ทำผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์นะคะก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องจัดกิจกรรมแล้วก็มีความรู้แฝงไปด้วยนะคะถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง
8: พอหลังจากนั้นเราก็ฝึกให้เขาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เราก็เอาปัญหาคุณครูคนใหม่มาให้
6: เราลองมาศึกษากันเรื่องของประเภทของกิจกรรมที่ว่าเราจะนำความรู้พวกนี้เข้ามาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแจกซองให้ตรงกับหมายเลขกลุ่มนะคะค้นหาเองว่างานให้ทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ
8: เป็นปัญหาชิ้นส่วนแยกออกเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นมีทั้งที่เป็นข้อมูลมีทั้งโจทย์ที่เป็นตัวบอกว่าสถานการณ์ของมันคือยังไงโจทย์ให้ทำอะไรเขาต้องค้นหาเอง
12: กิจกรรมปัญหาคุณครูคนใหม่นักศึกษาจะได้รับข้อมูลของคุณครูคนใหม่4คนผ่านข้อความประสนีที่จะเป็นตัวช่วยไขปัญหาว่าคุณครูแต่ละคนอยู่ระดับชั้นใดใช้ประเภทและกิจกรรมอะไรในการสอนนักศึกษาจะต้องอ่านวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความคิดจนได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณด้วยการปรบมือ3ครั้งพร้อมๆกัน
6: อันดับ1
13: ผ
6: ุ่มที่7นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่7เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำงานอย่างไร
9: พอเรามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มค่ะเพื่อนคนนึงก็จะถือครูฟ้าครูทรายไว้แล้วนี่มันใช่ไหมถ้ามันใช่ตอบว่าห้อง2ทับ2ครูคนนี้นะแบบนี้ค่ะ
8: ความสามารถในการวิเคราะห์ก็จะทำให้เขาไปวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์เด็กผู้เรียนซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือของการออกแบบการสอนนะคะเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้พอเราไปออกแบบที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะเห็นการเชื่อมกันนะคะของกิจกรรมพอเขามองเห็นความสัมพันธ์เขาก็จะออกแบบการสอนได้ดี
6: เราเห็นคำตอบแล้วดูว่าเราถูกไหมคุณครูฟ้าใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นช่องครูฟ้าได้ข้อมูลแล้วยังได้หนึ่งช่องคือช่องไปลงช่องไหนคะช่องประเภทเป็นตัวที่สองนะคะความรู้เดิมที่เราได้จากกล่องดำมาประเภทของผู้สอนว่าวจากคู่มือเป็นไงคะเป็นน่าจะเป็นประเภทไหนไม่มีครูผู้สอนเราก็ลงไม่มีครูผู้สอนในช่องครูทรายครูที่ใช้กิจกรรมประเภทไม่มีครูผู้สอนท่านสอนชั้นอ3ทับ2เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นครูทรายได้ไหมได้ชั้นครูทรายเรียบร้อยข้อมูลช่องครูทรายเป็นไงคะเต็มแล้วครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเล่าชีวิตไม่ใช่ครูทรายไม่ใช่ครูที่สอนป.4/3แล้วช่องว่างอยู่ช่องเดียวก็เป็นคุณครูไหนคะครูน้ำใส่ลงไปในช่องครูน้ำ
8: เพื่อนในการสอนที่ใช้ได้มักจะใช้กิจกรรมเป็นตัวอย่างมีอันนึงที่ใช้อยู่ประจำก็คือเทคนิคของกิจกรรม Walk Rally ให้เขามองเห็นทางว่าถ้าเราจะสอนคนนี่มันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเอามาใช
13: ้สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมมินิ Walk Rally นะครับ
8: เริ่มต้นก็จะมารวมกันก่อนมาลงทะเบียนมาละลายพฤติกรรม
13: ให้พวกเรานะครับจัดเป็นวงกลมนะครับ2วงกลมก็คือวงนอกและวงในนะครับ
14: เราเรียนรู้ร่วมกันนะสร้างสรรค์จากเหนือรักคนเป็นครูน่าจะรักคนอื่นด้วยรักกิจวิญญาณนะคะรักเหนือกว่าความรักโดยทั่วไปเพียงการเปิดงานของเราจะใช้การกอดกันนะคะ
8: พอละลายพฤติกรรมเสร็จเราก็ให้เขาเข้ากลุ่มเราก็จะจัดฐานกิจกรรมมีพวกเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มผู้จัดแต่ภายใต้การออกแบบของอาจารย์ตัวเนื้อหาก็จะลงไปที่เนื้อหาเด็กละเด็กนักเรียนสาระการเรียนรู้โดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
12: ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆจะนำมาบูรณาการและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมินิวอล์กแรลลี่ได้อย่างไรและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปต่อยอดในห้องเรียนจริงได้หรือไม่ติดตามกันต่อได้ในรายการเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

0: หลังจากผ่านการบ่มเพาะเคี่ยวกรำกันมาเต็มที่ในห้องเรียนแล้วเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะได้เปิดโลกการจัดการการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมมินิวอล์ก
1: เราก็จะจัดฐานกิจกรรมโดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
2: ในฐานกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอยู่2อย่างแต่ละฐานกิจกรรมที่เป็นทักษะทางกายให้10นะคะถ้าเป็นเรื่องของการใช้ทักษะหลักที่เราจะนำไปใช้ในสาระการเรียนรู้จะ30นะคะซึ่งคะแนนนั้นจะนอกจากความถูกต้องของเนื้อหาแล้วยังดูคะแนนความพร้อมเรียงของทีม
1: งวดนี้เราทำเป็น5ฐานฐานแรก9ขาพานับ
3: ตารางจะมีอยู่9ช่องนะคะสมมติว่าน้องๆยืนเอาขาซ้ายไว้ที่เลข1แล้วก็ขาขวาอยู่ที่เลข3นะคะให้น้องๆก้าวขาจากเลข1มาที่เลข9แล้วก็ก้าวจากเลข3ไปที่เลข7นะคะจากนั้นก็ถอยเลข9มาอยู่ที่เลข1เหมือนเดิมแล้วก็ถอยจากเลข7มาอยู่ที่เลข3เหมือนเดิมนะคะ
1: จะเป็นการเดินก้าวตามตาราง9ช่องฝึกสมองฝึกความคล่องตัว
4: ต่อไปจะเป็นการแข่งขัน9ขาพานับระหว่างกลุ่ม7กับกลุ่ม8นะ

0: ใครเร็วกว่ากันภายใน44วินาทีค่ะพี
1: ่ฝึกกายก่อนกายแล้วก็มาสู่สลับอักษรเป็นเนื้อหาทางสำนวนภาษาไทยที่ตัวอักษรสลับอยู่แล้วก็ให้เขารีบดูมีความหมายให้เสร็จที่ถูกมันคืออะไร
2: ให้สมาชิกเนี่ยวิ่งออกมาดูคำถามตรงนี้นะคะแล้วก็ให้วิ่งกลับไปบอกคนที่เขาเขียนค่ะเราจะให้เวลาภายใน7นาทีนะคะคุณไหนทำได้มากที่สุดก็ชนะไป
0: เชิญเลยค่ะไปหมดเลย
3: มาหอม
4: กล้านักมาก
1: จากตรงนี้ก็จะหมุนไปฐานที่2ก็จะเป็นส่งบอลว่องไว
5: เราก็จะมีลูกฟุตบอลเป็นอุปกรณ์นะคะส่งบอลสลับขึ้นและลงนะคะใครเสร็จก่อนก็ร้องเฮ้นะคะพร้อมนะคะเริ่ม
1: เสร็จแล้วก็ไปดูวรรคไหนถูกต้องโดยที่เป็นบทกลอนสอนใจแล้วลองคำวรรคหายไปวรรคหนึ่ง
5: มีกลอนให้ค่ะ1บทนะคะแล้วให้เติมวรรคที่ขาดหายไปให้มีความสัมผัสและสอดคล้องกันนะคะเราจะมีกระดาษคำตอบให้นะคะเป็นแผ่นเล็กๆจะมีกาวให้2ชนิดนะคะส่วนกระดาษคำตอบนี้นะคะห้ามกาวเลอะนะคะแกะออกหักคะแนนนะคะเลอะหักคะแนนค่ะเริ่มค่ะ

0: ในฐานที่3ก็จะเป็นสอดคล้องสายหลักจะเดินช้างแข่งกัน
1: จะให้แต่ละทีมนี่นะคะช่วยกันพยุงกันไปให้ถึงเส้นชัยนะคะโดยจะให้จับมือกันเป็นแถวนะคะคนสุดท้ายนะคะเข้าเส้นชัยก่อนเป็นคนที่ชนะแล้วก็ใครมือหลุดนะคะจะปรับแพ้ทันทีเลยนะคะพร้อมแล้วใช่มั้ยคะเริ่มค่ะ
0: ก็จะเป็นพิทักษ์รักโลกเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่เราเห็นเนี่ยนะคะเข้ามาดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะดูแลโลก
1: จะให้แต่ละกลุ่มนี้คิดช่วยกันว่าในการพิทักษ์รักโลกของเราสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำตนเองครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมโดยเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะแต่ละกลุ่มให้คิดช่วยกันแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนให้มาอธิบายว่าสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำในการพิทักษ์รักโลกนะคะ
2: อันดับแรกตนเองค่ะประหยัดไฟในบ้านอันที่2ปิดน้ำหลังเลิกใช้นะคะเสียเวลาหน่อยก็เดินไปปิดอันที่4ไปที่ใกล้ๆจักรยานใช้ทานนะคะไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์โทรสาวอย่างนี้ส่วนครอบครัวนะคะก็ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ฐานที่4ก็จะเป็นเสียงโชคลีลาตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมเป่ายิงฉก
3: พวกพี่จะให้น้องเล่นเกมพระผีผู้หญิงโดยมีกติกาว่าพระชนะผีผีชนะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงชนะพระเรามีท่าประกอบด้วย
4: พระค่ะ
5: พระมีตะ
4: ผีค่ะ
5: เว
4: ผู้หญิงค่ะ
3: ปรึกษากันสิเราจะออกอะไร
0: ตัวนี้หันมาที่ทั้งเรื่องของการวางแผนความพร้อมเพรียงถ้าทำไม่เหมือนกันเขาตกทันทีเขาแพ้ทันที
3: ทุกคนหันหลังก่อนพร้อมนะพร้อมไหมคะ
6: พร้อมครับ
3: สามสี่เป่ายิงฉก
0: ก็จะไปก็จะเป็นภาษาคำนวณก็จะมีคณิตศาสตร์สี่โจทย์ใหญ่ๆนะแต่ละโจทย์มีหกข้อย่อยในนั้นดูว่าเขาจะช่วยกันทำงานยังไง
3: พี่จะมีช่องตัวเลขให้แล้วก็เครื่องหมายแล้วก็ผลลัพธ์ให้น้องๆมันโดยมันจะมีช่องว่างไว้เห็นไหมมันไม่เติมเครื่องหมายอะไรไม่มีตัวเลขให้น้องๆใส่ตัวเลขหรือเครื่องหมายลงไปให้มีค่าเท่ากับ45โอเคไหมโดยพี่จะมีคำใบ้ให้นะให้น้องๆวิ่งมาดูคำใบ้ถ้าสมมุติว่าได้คำตอบแล้วให้วิ่งกลับไปบอกคนเขียนพี่มีเวลาให้5นาทีกลุ่มละ5นาทีใครได้เยอะสุดก็ได้คะแนนไปเนื้อ3เริ่มค่ะ

0: พอเข้าฐานที่5ชักชวนเตะบ้าง
1: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะที่มานะคะแล้วก็จะให้เตะลูกนี้นะคะ
2: ตกได้ค่ะต้องให้ทุกคนเตะแล้วก็ทำเวลาให้น้อยที่สุดค่ะพร้อมนะคะ

0: อ่ะทั้งหมดลุกขึ้นค่ะ3 4เริ่มค่ะ
1: เราก็จะวางกติกาแค่คือ1ให้เขาส่งลูกได้ลองเตะดูซิเพราะส่วนอื่นใช้หัวใช้มือมาหมดคราวนี้ลองใช้เท้าดูอะไรเงี้ยนะคะเรื่องกายมันก็จะได้ครบเราก็จะมาเป็นสร้างสรรค์ภาษาตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษ
2: จะให้ส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนจะให้ถือกระดาษแผ่นนี้ก็คือจะมีคำศัพท์แล้วก็ความหมายยืนตรงนี้2คนนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ไปหาคำศัพท์ตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาบอกเพื่อนให้เพื่อนเขียน
0: พี่ใช้เวลาแค่5นาทีนะคะทำให้ได้เยอะที่สุด
1: ตัวช่วยของเขาก็คือคำแปลเราช่วยกันหาซิว่ามันมีศัพท์อะไรบ้างอยู่ในนั้นเมื่อครบเสร็จก็จะมารวมกันให้เขาสรุป
3: เริ่มจากกลุ่มหนึ่งเลยครับ
4: สำหรับเกมหันษาคำนวณ นะครับก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มในสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับได้รู้จักแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองให้เรามีความคิดคำนวณ
5: ในฐานสลับอักษร นะครับความรู้ที่ได้ก็คือรู้จักการวางแผนนะครับการทำงานเป็นกลุ่มรู้จักการวางแผนที่ดีก่อนจะทำกิจกรรมนะครับ
1: เราพยายามสร้างเป็นเครื่องมือนะคะให้เขามีเครื่องมือมีทุนไว้เยอะๆถ้าเขามีทุนเยอะเจออันไหนเขาก็สบายนะคะว่าจะหยิบมาใช้ตรงไหนก็ได้
6: และเมื่อถึงปลายภาคเรียนก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะได้นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดนำไปช่วยกันออกแบบสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดใช้กับนักเรียนตัวจริงในบรรยากาศห้องเรียนจริง
7: สำหรับหลักสำคัญนะครับก็คือความสนุกนะครับอันดับที่สองก็คือเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยนะครับก็ดูจากการเรียนของน้องๆครับเราจะเริ่มด้วยวิชาแรกครับศิลปะครับ
8: น้องรู้หรือยังว่าแม่สีมีกี่สีจ๊ะ
9: วันนี้พี่จะพากันมาผสมสี
8: เย้
9: ลองจะผสมสีกันดูแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องลองผสมด้วยความคิดของเราก่อนว่าเราคิดว่าถ้าสีนี้ลงกับสีนี้จะเป็นสีอะไร
10: สีเหลืองบวกสีแดง
11: และ
10: ส
11: ีวางลงก่อนแล้วสีส้ม
12: สีแดงบวกสีน้ำเงินและสีอะไรครับ
13: สีเหลืองสีอะไรสี
7: กิจกรรมแผนที่นะครับอยากให้น้องรู้จักประเทศไทยว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหน
14: ประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6ภาคนะคะ
15: อุบลไ
16: หนอุบล
15: อุบล
16: อันนั้น
14: ตัวนี้เหร
16: อสระบุรีอะไรที่ใกล้กับบุรีรัมย์
17: สระบุรี
18: สิงห์บุรี
14: เอาภาคเหนือบ้างเนาะ
19: จังหวัดอะไร
20: เชียงใหม
14: ่น้องคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจังหวัดอะไรกิจกรรมสับชวนคิดนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆสับภาษาอังกฤษแต่ละตัวนะครับนั้นให้น้องมาบวกลบเลขกัน
21: วันนี้ค่ะพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆทำนะคะก็คือกิจกรรมคำสับชวนคิดนะคะพี่จะกำหนดว่า A นี่คือการบวก A คือการบวก E คือการลบ I คือการคูณ O ก็คือการบวกและ U ก็คือการลบนะคะค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าแพน P A N แพนตัว P นะคะตัว P อยู่ลำดับที่16ใช่ไหมคะลำดับที่16 A ก็คือการบวกก็คือ16บวกแล้วก็ N อยู่ลำดับที่14ก็คือ16บวก14ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะคะเดี๋ยวพี่จะแจกให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำเลยนะคะพี่อยู่ลำดับที่เท่าไหร
22: ่
21: พี่16 I คืออะไร I คือการคูณ G เท่าไหร่
22: G
21: 7
23: 16คูณ7เร็ว
7: สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอาหารหลัก5หมู่นะครับก็ให้น้องรู้จักว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อมีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ

0: กรรมของเราของพี่ในวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่น้องๆเรียนยังคะ
1: เรียนแล้วค่ะ
0: พวกพี่จะแจกให้น้องๆ นะคะแผนละ1กลุ่มกลุ่มละหมู่นะคะและก็จะมีแผนภาพให้ติดพี่จะมีทั้งหมด5ภาพแต่ว่าให้น้องๆเลือกแค่3ภาพลงไปติด
2: เพราะเป็นการออกครั้งแรกเวลามันน้อยใช่ไหมครับไปแค่4คาบที่เรียนบางครั้งสอน 100% ไม่ได้แต่ครูคงไม่อยากให้ลูกศิษย์ครูไปนั่งคุมเด็กยังกับเด็กเป็นนักโทษครูคงไม่มีความสุขที่จะรับรู้อย่างนั้นให้พาแกทำกิจกรรมแม้แต่เล่นเกมบางอย่างที่มันเป็นความรู้เด็กก็ยังได้อะไรครูไม่ถึงกับมืออาชีพหรอกแต่เอาว่ามันมีความหมายเวลาที่อยู่กับเด็กมันมีความหมาย
3: การที่เราได้ไปสอนน้องๆในวันนี้นะคะมันตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็หนูคิดว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเรามาเป็นครูเราได้มาสัมผัสรู้สึกว่าเรารักเด็กเราอยากที่จะสอนเรารักอาชีพนี้รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในตัวของเรานะคะ
4: สิ่งที่ได้จากอาจารย์นะคะก็คือการที่ให้การเราสอนเด็กไม่ใช่ว่าสอนแค่หน้ากระดานพูดไปแล้วให้เด็กทำแต่ต้องให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยก็คือเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนค่ะการที่มาฝึกสอนในวันนี้นะคะก็มีประโยชน์มากค่ะก็คือมันเปรียบเสมือนเป็นรากฐานค่ะจากที่เราเรียนมาแล้วเหมือนเป็นการสร้างฐานที่เราจะต่อยอดไปเป็นครูในวันข้างหน้า
2: ประโยชน์ที่เขาได้จากการออกไปทดลองสอนตรงเลยคือตัวเขาได้ก่อนคือได้รู้จักตัวเขาเองนะคะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนน่ะในห้องเรียนเช่นการออกแบบการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมพอไปลงมือจริงๆเนี่ยกับเด็กจริงๆตัวจริงเสียงจริงมันเป็นไปอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าฉะนั้นบอกเด็กเสมอว่าประสบการณ์ไม่ใช่การทำอย่างเดียวซ้ำซากแต่เป็นการทำสิ่งที่เราทำอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ปรับเปลี่ยนวิธีให้มันพัฒนาและดีขึ้นเรื่อยๆเราถึงจะเรียกว่าเรามีประสบการณ์ครูเราก็คงไม่ใช่เพียงเป็นผู้บอกความรู้แต่เราเองก็ต้องมีความสุขที่จะอยู่กับสิ่งที่เราทำและสอนให้คนอื่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ

0: จากการที่ไปเราไปสัมภาษณ์เรื่องความสำคัญของครูได้พบอะไรบ้างสิ่งที่ได
1: ้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นด้วยว่าครูมีความสำคัญ
2: เขาก็จะมองครูเนี่ยคือเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกภาพพจน์ที่ดีว่าครูแบบมีความสำคัญเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองเขาเป็นเหมือนทุกๆอย่างในชีวิตคือคอยสั่งสอนท้องแต่เล็กจนโต
0: เราในฐานะนิสิตครูเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้าง
3: ภาคภูมิใจค่ะที่เราเรียนวิชาที่ครูแล้วก็เราเรียนในฐานะนิสิตเอกการศึกษาผมไปก็คือเป็นครูโดยตรงค่ะแล้วก็เขาเห็นว่าครูสำคัญยังไงเขาก็ดีใจอะค่ะ
0: เป้าหมายของผมคือทำอย่างไรที่จะสอนหรือว่าพัฒนาให้เขามีความรักมีความภาคภูมิใจและก็ศรัทธาในวิชาที่ครูเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถอื่นๆเพราะว่าถ้าหากว่านิสิตเขามีความรักแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในการทำงานอะไรต่างๆซึ่งมันจะส่งผลในคุณภาพของเขาเวลาไปเป็นครูเนี่ยจะดีตามไปด้วย
4: ด้วยเหตุนี้อาจารย์วิทวัฒน์จึงพยายามสอดแทรกเรื่องของความรักและศรัทธาในอาชีพครูให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานในวิชาความเป็นครูด้วยเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิม
0: วิชาความเป็นครูเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับของหลักสูตรวิชาชีพครูของทั้งประเทศโดยธรรมชาติของวิชาความเป็นครูเนี่ยถ้ามาพูดถึงว่าครูหมายความว่าอย่างไรครูสำคัญอย่างไรหรือ

0: ุณลักษณะของครูเช่นสอนดีอะไรเนี้ยค่อนข้างจะน่าเบื่อสำหรับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะออกแบบกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาได้มีการเคลื่อนไหวแนวคิดที่เอามาใช้เรียกว่าการเรียนการสอนตามสภาพจริงเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดที่ชื่อว่าคอนสตรัคทิวิซึมหรือว่าการสร้างความรู้ด้วยตัวเองคอนสตรัคทิวิซึมเนี่ยเชื่อว่าการที่คนเราจะพัฒนาสติปัญญาได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทีนี้ออเทนติกอินสตรัคชั่นเนี่ยก็มาขยายว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงบางครั้งเราไม่สามารถเอาเด็กไปในสภาพจริงได้ทุกเรื่องก็เลยได้แบ่งสภาพจริงออกเป็น3ระดับก็คือระดับที่ทำจากเอกสารจากตำรับตำราให้กลายเป็นตัวปัญหาระดับที่2คือการเรียนรู้จากสภาพจำลองหรือสภาพสมมติที่ใกล้เคียงกับของจริงส่วนระดับสุดท้ายก็คือระดับที่เป็นสถานการณ์จริงผมก็ได้เอาแนวคิดตัวเนี้ยมาออกแบบให้นิสิตได้ผ่านประสบการณ์ไปทีละระดับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณลักษณะครูนะครับหัวข้อคุณลักษณะครูจะพูดถึงว่าครูที่ดีควรจะมีบุคลิกมีลักษณะมีความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะอภิปรายถึงคุณลักษณะครูที่เขามีอยู่เดิมเพราะว่าคอนสตรัคทิวิซึมเน้นถึงการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ถ้าในความคิดของพวกคุณตอนนี้นะคุณลักษณะครูควรเป็นยังไงบ้าง
1: คุณลักษณะของครูนะคะก็ต้องศรัทธาในอาชีพของตัวเองค่ะต้องรักในอาชีพถ้าคนเรานะคะถ้ารักสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นออกมาดีค่ะ
2: ครูพี่นะคะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะคนเราต่อให้เก่งแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความดีเนี่ยมันก็เป็นคนดีไม่ได้คนเก่งก็ไม่ได้แบบว่าสามารถเป็นคนดีได้แต่คนดีสามารถเก่งได้ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เริ่มด้วยประสบการณ์ระดับที่1ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำจากเอกสารตำราให้เป็นตัวปัญหา
3: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่1เรียนรู้จากเอกสาร
0: เดี๋ยวจะให้ตัวแทนพวกเรา1กลุ่มค้นคว้าเอกสารดูก่อนว่าคุณลักษณะครูเป็นยังไงบ้างแล้วให้เขามาเล่าให้เราฟังก็ให้เขาได้ไปศึกษาค้นคว้าคุณลักษณะครูที่มีอยู่ในห้องสมุด
1: เราจะแบ่งเป็น3
4: ค่ะ
1: 3คน
4: ก
1: ็ใช่ตอนนี้ของ
4: พ่ออันนี้พี่เขาหาพุทธกับอิสลามถ้ามีอย่างนี้ก็ต้องเอามาได
5: ้คำสอนไหม
6: คำสอนตามศาสนาของ
7: มีงานวิจัย
5: เดี๋ยวเรายุคโลกาภิวัตน์ไหมอ่ะ
6: เรายุคโลกาภิวัตน์ก็ได
4: ้อันนี้เราเอาหลักๆไว้ก่อนนะของพ่ออื่นๆเดี๋ยวเราค่อยเสริม
5: ค่อยแยก
4: ค่อยแยก
6: เอาที่มันหลักๆที่เราใช้จริง
5: ๆโอเคตามนี้นะ
4: ค่ะ
3: นิสิตจะลงมือค้นคว้าข้อมูลคุณลักษณะครูผ่านมุมมองที่หลากหลายเช่นการค้นคว้าผ่านคำพระราชดำรัสคำสอนด้านศาสนาผลงานวิชาการและหลังจากนั้นนิสิตจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอในชั้นเรียน
8: ศาสนาอิสลามก่อนไหม
9: องค์ประกอบศาสนาก็มีศาสดามีหลักธรรมคำสอนแล้วก็มีหลักความเชื่อที่เป็นปรมัตถ์แล้วก็มีพิธีกรรมมีสถาบันทางการศึกษา
0: หลังจากนั้นก็ให้เขามานำเสนอ
10: ค่ะสว
0: ั
10: สด
0: ี
10: ค่ะวันนี้ค่ะคุณของดิฉันออกมานำเสนอในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะของครูที่ดีค่ะคุณลักษณะที่ดีของครูตามหลักคำสอนของศาสนานะคะดิฉันได้นำเสนอเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลามค่ะครูต้องมีความอดทนในสิ่งที่ประสงค์ครูต้องมีวิญญาณครูและประการที่สำคัญนะคะประการที่สิบครูต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศีลค่ะต่อไปนะคะมาดูลักษณะที่ดีตามอุดมคตินะคะแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะที่เช่นอย่างนี้นะคะมีความสง่าผ่าเผยค่ะดูจะได้จากตรงนี้ค่ะแล้วก็มีสุขอนามัยส่วนตัวที่ดีนะคะก็คือเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะไม่สกปรกค่ะเด็กจะเอาแต่ส่วนผลการวิจัยในต่างประเทศนะคะมีดังนี้ค่ะ1ร่าเริง2เอาใจใส่3ให้ความร่วมมือ4น่าเชื่อถือ
0: พอได้ความรู้จากเอกสารตำรับตำราแล้วผมก็เปิดโอกาสอีกระดับนึงว่าการนำเสนอเนี่ย ให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เขาอยากจะนำเสนออย่างไรก็ได้ให้เขาคิดเอง
7: ละครเนี้ยเป็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูนะคะจะมีผู้หญิง2คนนะคะ2คาแรคเตอร์นะคะในทัศนะคติที่ว่าพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบนะคะคุณครูสมศรีค่ะเป็นครูนะคะ

0: วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีคะ
1: ไม่มีการเตรียมแผนการสอนนะคะ
0: แล้วนี่เราเรียนถึงไหนแล้วใช่ไหมคะ
2: ไม่ทราบ
0: งั้นอย่างนี้ดีกว่านะคะนักเรียนมีงานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จมีไหมคะ
3: ไม่มี
0: ค่ะถ้ามีก็หยิบขึ้นมาทำนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแป๊บนึงค่ะทำสิคะ
1: ขอให้ที่เด็กทำงานอยู่นะคะนางก็จะนั่งแต่งหน้าไปนะคะ
4: เขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดงบทบาทสมมุติออกมาซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาออกมาก่อน
1: มาต่อกันอีกท่านนึงก่อนนะคะเป็นคุณครูสมหญิงนะคะนางนี้นะคะก็คือมีความรักนะคะและความศรัทธาในความเป็นครูค่ะมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะเป็นครูที่ดีเป็นครูนางฟ้าของนักเรียนนะคะ
0: สวัสดีค่ะเจประถมวัยมีพัฒนาการ4ด้านมีอะไรบ้างคะไหนใครบอกครูได้บ้าง
5: มีด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมค่ะ
0: เก่งมากค่ะตรงนี้เพื่อนใครมีอะไรจะสอบถามครูนะคะสอบถามได้ครูจะนั่งรอนักเรียนอยู่ตรงนี้นะคะ
1: อยู่มาวันนึงนะคะคุณครูสมศรีและคุณสมหญิงได้เจอกันค่ะแล้วก็ได้ถามสุขภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
6: ที่ฉันสอนครูเป็นอะไรคือว่าครูไม่เข้าใจที่ฉันสอนครูจะสอนดีนะก็เรียนก็เข้าวันเลยแบบหน่อยบ้างเลยบ้างคือต้องฝากเสียแล้วแหละสมศรีเธอหนามีพฤติกรรมที่ไม่ดีจะเข้าปลอดภัยใช่ไหมไม่เป็น
1: สนใจ
6: พร้อมกันใช่ไหมโอเคถ้าจะมีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะ
7: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่2เรียนรู้จากสภาพจำลองสภาพสมมุติ
4: ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จริงในระดับที่2คือเป็นประสบการณ์ที่สมมุติหรือจำลองที่ใกล้เคียงกับของจริงเดี๋ยวผมจะมีเป็นคลิปวิดีโอจากแผ่น DVD ของรายการ Teacher TV เป็นการเรียนการสอนของครูจริงๆสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำแบ่งกลุ่มกันนั่งดูแล้วช่วยกันสักกัดหรือวิเคราะห์ออกมาว่าครูที่อยู่ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยเขามีคุณลักษณะครูอะไรบ้าง
8: สำหรับคุณครูเฉลิมชัยวัดเข้าหลามปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาอาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเอง
9: ทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนแสดงสายแอนโชให้เด็กๆได้ดู
10: เราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลี่ยนนี่แหละครับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลี่ยนอ่ะหนูลองพูดเสียงดังๆตะโกนลงไปนี่ว่าหนูสวยที่สุดในจักรวาล
11: หนูสวยที่สุดในจักรวาล
10: ผมหล่อที่สุดในโลกครับ
12: ผมหล่อที่สุดในโลกครับผมหล่อที่สุดในโลกครับ
4: ในตอนของครูเฉลิมชัยเนี่ยผมคิดว่าคือมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เห็นถึงคุณลักษณะครูสิ่งที่ผมคิดว่าได้มากก็คือในเรื่องของเจตคติที่จะเป็นครูเพราะหลายคนเนี่ยตอนที่นั่งดูเนี่ยถ้าผมสังเกตจะเห็นว่าแววตาเขาประทับใจในความเป็นครูโดยเฉพาะในตอนที่ครูเฉลิมชัยบอกว่าแรงบันดาลใจของท่านมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9: ผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิตนะครับและก็พบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ
4: คือเราดูแววตาแล้วเขามีความอยากแล้วก็มีความรักที่จะเป็นครู
7: หลังจากดูโทรทัศน์ครูนิสิตจะร่วมกันวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะครูที่ได้รับจากการชมโดยอาศัยข้อมูลความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารในขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานทางความคิด
4: ตอนนี้อยากจะรู้ก่อนว่าพวกเราคิดยังไงนะเดี๋ยวเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความคิดตัวเอง
0: ครูเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถที่มีความสามารถนำปรับใช้กับนักเรียนได้แล้วก็
3: แล้วก็เป็นที่ปรึกษากับเด็กได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
13: ตัดกิจกรรมการเล่นการทดลองนะคะให้เด็กนักเรียนนะคะในชั้นนะคะได้ออกมาทดลองนะ

0: ิดเจตนาคติที่ดีนะคะในวิชานี้ค่ะ
1: ครูเฉลิมชัยเนี่ยมีความรักในอาชีพค่ะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพครูเนี่ยในสังคมไทยของเรามีเงินเดือนค่าตอบแทนน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นแต่ทุกวันนี้ที่อาจารย์ก็เป็นเพราะว่าเขารักและศรัทธาในอาชีพของเขาค่ะ
2: เน้นการสอนที่น่าสนใจไม่ไกลตัวให้เด็กเรียนด้วยการกระทำแล้วเด็กจะจดจำไม่รู้ลืมค่ะและทิ้งท้ายด้วยคำสั้นๆนะคะว่าเด็กดีเพราะครูสอนให้ทำเด็กกระทำเพราะคำสอนครูค่ะ
3: เขาก็จะมองไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีคำตอบออกมาไม่เหมือนกันแต่ก็จะอยู่ในกรอบของคุณลักษณะครูตามที่โครงสร้างเดิมที่เขามี
4: และหลังจากขั้นตอนนี้นิสิตจะก้าวไปสู่การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงรวมถึงบทสรุปในการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในห้องเรียนติดตามภารกิจสำคัญครั้งนี้กันต่อได้ในเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสัตว์คืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ข้ามนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะ น้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะ ียวกัน Active Transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะฮะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะฮะการเคลื่อนที่ของ Small Particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะฮะ Simple Diffusion ครับ Facilitated Diffusion นะฮะและอันสุดท้ายนะฮะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ Osmosis นะฮะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะฮะส่วน Large Particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะฮะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ Phagocytosis Pinocytosis แล้วก็ Receptor Mediated Endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า

ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับ
คีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่มันไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วง eDoMac Report นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนวิถีพุทธราชทานนะครับโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะครับผู้อำนวยการเพียงเพ็ญสุรารักษ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงครับเชิญติดตามครับ

0: เมื่อ4ปีที่แล้วก็เขาก็เริ่มทำเรื่องวิถีพุทธมานะเพราะเคยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังมากมายนะคะพอมาก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ของเราที่บริหารโรงเรียนเดิมมาเราประสบความสำเร็จในเรื่องที่แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กก็เลยเอามาในเรื่องของวิถีพุทธมาใช้เริ่มแรกก็คือว่ามาดูที่วิสัยทัศน์พันธกิจพวกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนน่ะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ปรับร่วมกันกับคุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยปรับให้มันสอดรับกันน่ะแล้วก็เริ่มทําโครงการเข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติการแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเขาได้ทราบว่าโรงเรียนเราจะไปทางใดก็บอกกับผู้ปกครองในคราวที่ประชุมแล้วก็บอกคุณครูว่าถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยเด็กก็จะเรียนเก่งในที่สุดอันนี้ก็เป็นธงที่สำคัญที่ต้องการให้เด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมเริ่มก็คือคุณครูต้องรู้ก่อนว่าเราจะแก้เรื่องนี้แก้ด้วยวิธีใดจัดทำเป็นโครงการแล้วก็โครงการที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเนี่ยทุกวันศุกร์จะต้องพานักเรียนเนี่ยขึ้นไปที่เป็นศาลาการประเรียนนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาได้ทำบุญแล้วตอนอุทิศส่วนกุศลก็จะไม่พูดเป็นภาษาบาลีให้เด็กเขาได้รู้จริงว่าเขาทำตรงนี้แล้วเขาจะได้อะไรหรือถ้าสมมติว่าไปนั่งสมาธิเนี่ยเด็กเขาจะรู้ว่าเขานิ่งและเขาได้อะไรแล้วเขารู้ด้วยตัวเขาเองพอทำไปเนี่ยเด็กเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าได้จริงและสุดท้ายเด็กเขาก็จะนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นการที่พอนิดหน่อยโมโหนิดหน่อยก็ต่อยกันแล้วก็จะช้าลงทุกห้องเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีพระพุทธรูปต้องมีชาติศาสนาพระกษัตริย์ทุกห้องเรียนเรามีแต่ว่ามันไม่ครบทุกห้องแล้วก็เด็กเขาก็จะไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นบางห้องมีบางห้องไม่มีก็ขอบริจาคจากนั้นก็มีครบก็เพราะนั้นเด็กเข้าไปในห้องนี้ก็ต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนอะไรเงี้ยพยายามสร้างบรรยากาศเขาอะให้เขานิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อยๆพูดคุณครูก็ค่อยๆพูดเด็กเขาก็จากคุณครูที่เคยพูดจาเสียงดังพูดจาโวกเวกตีไหลโมโหก็แบบก็บอกว่าให้คุณครูเผาๆลองดูซิครูที่นี่ได้จริงๆนะครูเขาตั้งใจคือก่อนที่จะตั้งใจอ่ะเราทำพอทำแล้วพอบอกว่าตั้งธงไว้แล้วก็ขายความคิดให้คุณครูให้ชัดพอชัดเจนแล้วเนี่ยคุณครูก็จะรู้วิธีการว่าจะทำยังไงโดยเราเนี่ยก็กับฝ่ายบริหารก็ค่อยๆเติมเต็มนะทำนานจากเดิมที่เขามีอยู่แล้วกับเราที่อยู่4ปีนะทำนานกว่าจะได้ตรงนี้พอได้แล้วเนี่ยพอเมื่อมีโล่มีเกียรติบัตรมีอะไรเราก็จะมาร่วมภูมิใจด้วยกันในสิ่งที่เราเหนื่อยมาสิ่งที่เราทำมาร่วมภูมิใจก็คือหมายถึงว่าร่วมคิดทำร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจในการที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันปัญหาเนี่ยถามว่าผลสำเร็จทางการเรียนของเราเนี่ยทำไมมันไม่พุ่งก็คือเรามีเด็กพิเศษเรียนร่วมท่านก็คือหมายถึงว่าเวลาคุณครูสอนอยู่ในห้องเนี่ยถ้าวันไหนเด็กคนนี้เขาเกิดแบบแสดงอาการปี๊ดเปิดอะไรออกมาปั๊บคุณครูก็ต้องหยุดเพื่อจะไปดูเด็กคนนี้มีอยู่คราวที่สมส.มาตรวจเราอะนะมาประเมินเราอะเขาก็แนะนำบอกว่าห้องเรียนที่มีเด็กพิเศษอยู่อะต้องมีครูกำกับอีกหนึ่งคนเป็นเด็กพิเศษแต่เขาโตแล้วแล้วเขาก็เป็นสารวัตรนักเรียนด้วยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขามีหน้าที่เข็นถุงนมอะถุงที่จะใส่พอดูดแล้วใส่ขยะเขาจะเข็นมาแล้วเขาก็จะไปเอานมมาแล้วก็มาวางให้น้องๆเขาโตที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นพิการนะพิการร่างกายเดินแล้วเป๋อะแต่ว่าเมื่อเขายกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตแล้วก็อีกอย่างเด็กทำความสะอาดถึงเวลาเนี่ยพอเพลงขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปทำความสะอาดของเขาคุมต้องคุมโดยเฉพาะตรงลานเนี่ยตรงโดมเนี่ยนะถึงเวลาเขาจะเอาเชือกเนี่ยไป ไปพันให้รอบเลยไม่ให้เด็กเดินผ่านแล้วเขาก็จะไปเอาถังน้ำแล้วก็เอามาถูแล้วก็ที่ถูมาถูครูไม่มีที่สังเกตนะถ้าครูไม่มีเนี่ยถือสุดยอดแล้วเขาคุมเขาได้พอเพลงขึ้นปั๊บเลิกเพื่อที่จะมานั่งสมาธิอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเก็บเชือกเขาแล้วเขาก็กระเฉดของเนี่ยถือว่าอยากได้แบบนี้ทุกกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันเยอะไงกิจกรรมเราเอาที่เด็กเป็นหลักก็คือกิจกรรมเช้าขึ้นมากิจกรรมประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนแล้วก็ประจำปีที่เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจะมีซึ่งเราอยากเห็นว่าให้เป็นวิถีชีวิตจริงๆคุณครูไม่ต้องคุมเราไม่เคยคิดว่าครูเป็นลูกน้องคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูเขาพูดนะว่าเนี่ยผอ.ไม่เคยเรียกตัวเองว่าผอ.เลยผอ.บางคนจะเรียกตัวเองว่าผอ.ที่จะเรียกว่าเพนพี่หนูถ้าเป็นรุ่นอายุเยอะก็หนูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าครูคนไหนที่จะเข้าแบบไหนที่จะบอกเขาให้เขาทำแบบไหนอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังว่าถ้ามีอะไรก็ถามกันว่าเอาไหมเอาอย่างนี้ดีไหมพอเขาเสนอแล้วเนี่ยเขาก็รู้แนวทางเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะทำไปด้วยกันแล้วมีอะไรที่ผิดพลาดก็จะมาคุยกันว่าเราจะปรับตรงไหนปรับตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยพอสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทันทีเลยที่จะต้องมาเสนอตรงหน้านี้ว่าเราประสบความสำเร็จอะไรร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูมาลีบุญเทพนะครับคุณครูสอนภาษาไทยครูท่านนี้มีนวัตกรรมนะครับเป็นการทำหนังสือเล่มเล็กนะครับให้เด็กทำวิธีปฏิบัติของคุณครูมาลีจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางมาลีบุญเทพค่ะดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเวียงหวายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3ค่ะ

การสอนภาษาไทยในชั้นป.5 กับป.6 ซึ่งเป็นชั้นที่ถ้าในระดับประถมศึกษาก็คือชั้นสูงสุดแล้วนะคะเด็กจะมีพัฒนาการในการเรียนที่เกือบเต็มที่ละนักเรียนสามารถอ่านออกแล้วก็เขียนได้ในส่วนของครูจะเน้นในด้านการเขียนนะคะการเขียนในเชิงสร้างสรรค์หรือเขียนตามจินตนาการมากกว่านะคะซึ่งมีแนวทางว่าเทคนิคที่ครูคิดขึ้นนะคะก็คือขั้นที่1นะคะขั้นที่1ปรับพื้นฐานการอ่านการเขียนก่อนเพราะว่าเด็กขึ้นมาชั้นป.5 ป.6เราต้องทดสอบการอ่านการเขียนของเด็กก่อนว่าอยู่ในระดับไหนปรับพื้นฐานให้เท่ากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้คำศัพท์และความหมายนะคะให้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายใหม่ของในบทเรียนในชั้นป.5 ที่ขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ขั้นตอนที่3ก็คือจำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมาผูกเป็นประโยคนะคะเป็นประโยคก็แต่งเป็นเรื่องสั้นๆบอกเรื่องราวตามที่เขาเข้าใจนะคะขั้นตอนที่4นะคะนำไปรายงานนะคะเอาเรื่องราวที่ตัวเองแต่งนะคะผูกเป็นประโยคเป็นเรื่องสั้นต่างๆแต่งเป็นเอามารายงานให้เพื่อนในห้องฟังนะคะให้คุณครูฟังให้เพื่อนช่วยกันวิจารณ์ว่าเรื่องที่ตัวเองแต่งเป็นยังไงอาจจะทำในช่วงแรกก็ทำในระบบกลุ่มก่อนนะคะทำเป็นกลุ่มหลังจากนั้นพอเด็กเริ่มเก่งขึ้นก็ใช้เป็นรายบุคคลได้นะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่เป็นหรือว่ายังอ่อนอยู่ก็ให้เพื่อนนะคะที่เก่งอยู่แล้วก็ช่วยกันติวช่วยกันเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นคิดด้วยกันและให้เขาแตกออกไปเป็นความคิดของเขานะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือสร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะเพราะที่โรงเรียนbest practice ของโรงเรียนก็คือการทำหนังสือเล่มเล็กถึงขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับชั้นป.6นักเรียนจะสามารถทำหนังสือเล่มเล็กจากความคิดและจินตนาการเขาได้นะคะโดยการทำเป็นกลุ่ม3คนนะคะจับกลุ่มกัน3คนแล้วก็ทำก่อนจะทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะเขียนโครงเรื่องก่อนนะคะโครงเรื่องเขาอยากทำเรื่องอะไรนะคะก็เขียนมาส่งคุณครูก่อนก็จะตรวจทานนะดูว่าเรื่องมันยาวไปไหมสั้นไปไหมตัวละครเป็นใครหนังสือเล่มแรกของเด็กจะเป็นแนวบันเทิงคดีนะคะเป็นแนวบันเทิงคดีก็คือมีตัวละครแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ตามจินตนาการของเด็กไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้สามารถพูดคุยกันได้ตามจินตนาการของเขานะคะคือประมาณ6หน้าค่ะเนื้อเรื่องจะประมาณ6หน้าแต่ละกลุ่มก็จะคิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ส่งคุณครูพอผ่านการตรวจสอบโครงเรื่องเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถทำหนังสือเล่มเล็กของตัวเองได้นะคะจากการที่ทำมาประมาณปีนี้เข้าปีที่4ละค่ะก็ฝึกมาเรื่อยๆตอนแรกๆก็เด็กก็ยังจะไม่ค่อยเป็นนะการแต่งเรื่องแต่งอะไรจะไม่ค่อยได้นะคะเรื่องก็จะสั้นๆไปห้วนๆไปแต่ตอนนี้เด็กเริ่มเก่งนะคะ

0: สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆนะคะได้รับรางวัลในระดับชาติมา3ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ก็ชนะเลิศของภาคเหนือนะคะจะเข้าร่วมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กในระดับชาติในวันที่29มกราคมนี้ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะเด็กๆจะได้จินตนาการได้ความคิดสร้างสรรค์เขาจะออกมาจากสมองของเขาเลยนะคะแล้วก็ความสามัคคีด้วยเพราะเด็กไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเด็กทำงานกัน3คนจะต้องมีทั้งการเขียนการวาดภาพประกอบแล้วก็การระบายสีการทำบูรณาการกับวิชาศิลปะนะคะซึ่งเขาสามารถจะบรรจุหรือว่าใส่จินตนาการของเขาลงไปในหนังสือได้เลยแล้วก็ฝึกการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการเขียนในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยซึ่งการเขียนนี้เป็นปัญหาใหญ่บางเด็กบางคนอ่านได้แต่เขียนไม่ถูกนะคะส่วนนี้เราจะช่วยเติมเต็มเขาให้ได้ดีค่ะเป็นการแก้ปัญหาในระดับนี้ได้ดีนะคะนอกจากเด็กอ่านได้แล้วเนี่ยเขียนก็ต้องถูกการสะกดคำนะคะการสะกดคำต่างๆในระดับชั้นของเขาเนี่ยก็คือป.5 ป.6จะต้องถูกต้องตามบัญชีคำนะที่ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดนะคะของคุณครูจะแบ่งจะตรวจสอบพื้นฐานของเด็กก่อนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนนะคะส่วนมากกลุ่มอ่อนก็คือนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิเศษเขาเรียกว่าเด็กพิเศษเนาะคือเขาเรียนรู้ช้าแค่นั้นเองนะคะเราต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาเขาสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องมีเวลาให้เขาแค่นั้นเขาก็จะตามเพื่อนทันสามกลุ่มเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน1กลุ่มจะต้องมีทั้งคนเก่งคนปานกลางแล้วก็คนอ่อนเขาจะช่วยกันนะคะเด็กอ่อนอาจจะมีฝีมือในการวาดรูปเขาก็จะภูมิใจว่าเขาช่วยเพื่อนทำนะเขาจะที่โรงเรียนหนังสือที่เด็กทำเนี่ยจะอยู่ในห้องสมุดนะคะจะอยู่ในห้องสมุดทั้งหมดเลยตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ200เล่มแล้วนะคะซึ่งแต่ละเล่มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องจะแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเขาโครงอาจจะคล้ายๆกันเขาจะนำเสนอในรูปแบบของเขานะคะที่โรงเรียนจะมีแล้วก็เด็กในชั้นเล็กๆที่ไม่ได้ทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะมาอ่านนะคะเขาจะมาอ่านเขาจะมาดูอันนี้ของพี่คนนั้นพี่คนนี้เขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วเด็กที่ทำเขาก็จะภูมิใจว่าเขามีส่วนที่ทำให้น้องรักการอ่านมากยิ่งขึ้นหนังสือที่ครูซื้อเข้าห้องสมุดพอดีคุณครูเป็นครูบรรณารักษ์ห้องสมุดด้วยนะคะซื้อเข้าห้องสมุดแต่ละปีเนี่ยงบประมาณเราได้น้อยแล้วก็หนังสือมีราคาแพงมากตามท้องตลาดเนาะแล้วก็เด็กจะไม่ค่อยสนใจเพราะมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวหนังสือเยอะเด็กไม่ค่อยสนใจแต่เด็กจะมาสนใจหนังสือเล่มเล็กของพี่มากกว่าก็เลยส่งเสริมให้เด็กทำตอนนี้ก็ขยายไปในชั้นป.5แล้ววิชาอื่นก็มีทำนะคะแต่ว่าวิชาอื่นนี้ค่อนข้างจะเอามาเป็นบันเทิงคดียากหน่อยเนาะนอกจากวิชาสังคมก็บูรณาการเกี่ยวการทำนิทานชาดกได้สังคมนี่ทำได้นะคะครูเขาก็เอาแบบอย่างก็ทำอยู่นะคะส่วนวิชาที่เป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยยากหน่อยแต่ว่าครูก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงได้บูรณาการได้ทุกวิชาตอนนี้กำลังเริ่มไปทีละวิชาค่ะที่โรงเรียนให้เด็กนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้านนะคะไปสู่ชุมชนเพราะว่าที่ชุมชนของโรงเรียนบ้านเวียงหวายเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมดผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่ได้ค่ะเป็น เป็นคนที่ไร้สัญชาติแล้วก็อพยพมาจากประเทศพม่าเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของเราแล้วก็ต้องรับใช่ไหมคะเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษานะคะคุณครูเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กก็เริ่มให้เอาไปให้ผู้ปกครองอ่านค่ะอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังดูรูปดูเนื้อหานี่เด็กจะเป็นคนเล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่เป็นแล้วก็ทางด้านเรื่องอื่นๆก็กำลังทำอย่างเช่นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆนะคะเพราะชุมชนที่นั่นเป็นชุมชนไทยใหญ่จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็เริ่มทำเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็เอาปราชญ์ชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการทำหนังสือตอนนี้จากหนังสือเล่มเล็กก็เป็นหนังสือบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่ขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเขาก็จะนำเสนอเล่มเล็กทำ3คนเล่มใหญ่ก็ใช้จำนวนคนเยอะขึ้น5คน10คนประมาณนั้นค่ะมันจะมีเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจหนึ่งก็คือประเพณีของเขาละจะไม่เหมือนกับไทยล้านนาในถิ่นอื่นนะคะเพราะเขาก็เป็นชนเผ่าหนึ่งแต่เป็นไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่เขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายอาหารภาษาที่ไม่เหมือนไทยล้านนานะคะในชั้นเล็กๆจะมีปัญหาในการสื่อสารว่าคุณครูกับเด็กสื่อสารกันไม่ได้ครูก็เลยทำเขาเรียกว่าหนังสือเล่มเล็กพจนานุกรมภาพ3ภาษาก็คือมีภาษาไทยมาตรฐานน้องภาษาไทยกลางแล้วก็ภาษาล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่พจนานุกรมภาพเนี่ยจะประกอบด้วย3ภาษาที่ครูว่าเมื่อกี้เนาะไทยล้านไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาไทยล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่จะมีรูปภาพแล้วก็ความหมายใช้สอนสำหรับเด็กที่ในชั้นป.1 ป.2 ที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราใหม่สื่อสารกับคุณครูเขาจะพูดไปคนละทิศทางเวลามาแต่งประโยคเขาก็จะไปคนละอย่างเลยความหมายเขาก็จะไม่เข้าใจว่าภาษาเขาแบบนี้นะและภาษาไทยกลางเป็นยังไงค่ะครูก็ใช้ครูก็ทำอยู่จำนวน6เล่มนะคะก็เอาคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวนักเรียนก็มีเล่มที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกแสนรักสัตว์โลกน่ารักเล่มที่2นี้เกี่ยวกับผักผลไม้นะคะผักผลไม้เล่มที่3ก็จะเป็นของใช้ในบ้านของใช้ประจำตัวเขาแล้วก็เล่มที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆเพราะว่าดอกไม้ของภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยกลางว่าเป็นคนละดอกเลยนะคะเด็กจะสับสนนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะอาชีพต่างๆแล้วก็สุดท้ายเล่มที่6ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะหนักอย่างเงียบสงบแล้วให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงก็คือหมายความว่าเราทำความดีเราไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้คนเขารู้นะคะเราทำงานของเราไปแล้วก็สุดท้ายสิ่งต่างๆอย่างเช่นนักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีผลสำเร็จดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลสะท้อนจากที่เราทำงานอย่างหนักนะคะเราไม่ต้องไปปิดปากบ่นว่าฉันทำงานหนักฉันทำงานหลายอย่างนะคะบางคนนี่ทำนิดเดียวแล้วก็บอกว่าทำงานเยอะหลายอย่างเหนื่อยงานครูเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกแล้วใช่ไหมคะวิชาชีพของเราเราต้องรักในวิชาชีพของเราและเราจะประสบผลสำเร็จ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.สินเทาชัยสวัสดิ์นะครับที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับซึ่งท่านจะมาอธิบายในเรื่องทวิศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ N นะครับเราจะแทนมันด้วย AN นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ AN ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า AN นะครับจะเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวม

ลมนะครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ Sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับ
ผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
5: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูขาแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยาง

0: ก็มีไงคะ
1: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบ3พยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบ3พยางค์สิคะ
1: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจ

0: ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
1: สนใจ
2: ใฝ่รู
1: ้ดูแล
2: แม่ยาย
0: ลายมือ
1: ถือปืน
2: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
1: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินส
2: อพ่อแม่ผม
1: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
1: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
1: ่ปูเสื่อกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็ก

ตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2-1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาค
โปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยา
ส่วน Y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิด

0: ปฏิกิริยานั่นเองค่ะ
1: ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันค่ะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
2: เพราะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนดนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.ศิลป์เทาชัยสวัสดิ์นะครับท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการนะครับท่านจะมาไขข้อข้องใจนะครับนโยบายที่ท่านรับผิดชอบอยู่คือเรื่องทวิศึกษานะครับและเรื่องการประเมินผลภายในและภายนอกสถานศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tumac report ครับ

0: ครั้งแรกที่ผมได้รับมอบหมายงานนะฮะในวันแรกเลยครับก็คือเรื่องของการจัดทวิศึกษานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทวิศึกษาที่เป็นในส่วนขององค์สมเด็จพระเทพในเรื่องของพระราชดำรินะครับในเรื่องของโรงเรียนในทิพันดาลเรื่องของทวิศึกษาโดยนโยบายเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะมุ่งในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะฮะซึ่งเราคิดว่าความต้องการของประเทศมีจำนวนมากแต่ปริมาณที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศนะครับทุกภาคเนี่ยประมาณ425วิทยาลัยนะยังไม่เพียงพอนะครับจึงมีแนวคิดว่าน่าจะให้นักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจนะครับที่ตัดสินใจไปเรียนในสายวิชาการก็คือในส่วนของชั้นมัธยมก็คือม.4 ม.5 ม.6 ที่ตัดสินใจแล้วนะครับได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสทบทวนในการที่จะเรียนในส่วนของสายอาชีพเพิ่มไปอีก1ใบประกาศนียบัตรนะคือหลักการนั้นนะครับหลักการซึ่งในการจัดทำนั้นเริ่มต้นในการทำทวิศึกษาในโครงการพระราชดำริในถิ่นทุรกันดารนะฮะซึ่งมีอยู่2จังหวัดนะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของโรงเรียนอมก๋อยโรงเรียนแม่ตื่นนะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากก็คือโรงเรียนอุ้มผางนะฮะซึ่งคณะในส่วนของผมและก็ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนนะฮะได้ไปร่วมกันทำเราสามารถทำในเรื่องของหลักสูตรนะหลักสูตรร่วมกันคือเรียนทั้งในส่วนที่เป็นอาชีวศึกษาแล้วในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นพื้นฐานนะเราสามารถปรับหลักสูตรนะครับให้เรียนภายใน3ปีกับอีก1ภาคฤดูร้อนฮะ1ซัมเมอร์ก็คือประมาณ3ปีครึ่งแต่ไอ้ครึ่งเนี่ยเราให้ไปเรียนในส่วนของภาคฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ในปีที่2นะฮะก็เหมือนกับว่าเรียนภายใน3ปีก็สามารถที่จะจบได้ทั้ง2ใบประกาศนียบัตรนะที่ทำไปซึ่งเป็นเรื่องของการทำร่วมกันในส่วนของศึกษานิเทศทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งในส่วนของสพท.นะฮะแล้วก็สอส.ก็คืออาชีวะนะฮะทำร่วมกันนะครับซึ่งเป็นจุดดีนะฮะที่นักเรียนสามารถจบภายใน3ปีได้ในเรื่องของคุณภาพก็มีคำถามตามมาว่าม
1: ันจะได้หรือไม่โดยหลักการที่เราทำโดยเอาหลักสูตรทั้ง2อันเนี่ยมาเทียบกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเทียบโอนนะฮะความรู้หรือโอนวิชาเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำได้นะฮะหลังจากเราทำเนี่ยเราพบว่าวิธีการที่จะให้ทั้ง2โรงเรียนคือวิไลในสังกัดอาชีวะแล้วก็โรงเรียนในส่วนของสพท.เนี่ยฮะเราได้มีวิธีการจัดการโดยการแบ่งนะฮะแบ่งเวลาเรียนใน1ภาคเรียนออกเป็น2ช่วงครับนะฮะก็คือ10สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นช่วงของทางมัธยมพื้นฐานที่จะเรียนไปก่อนนะฮะเรียนไปก่อน10สัปดาห์หลังเนี่ยจะเป็นในส่วนของวิไลในอาชีวะที่เข้าไปสอนนะฮะ
0: พบว่าทำให้เกิดผลดีนะในการที่จะจัดเรียนในสายวิชาชีพเพราะว่าจะเป็นการจัดเรียนในวิชาที่ต่อเนื่องนะครับจบเป็นรายวิชาเป็นแบบเป็นบล็อกรีลีฟนะฮะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยทำให้นักเรียนสาได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคุณนะทักษะในเรื่องของการเรียนวิชาชีพครับที่ครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยนักเรียนที่เรียนในระบบของทวิศึกษาเนี่ยนะก็ต้องมีการสอบผ่านประเมินในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเหมือนกับหลักสูตรปวช.ปกติที่เรียนเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็รับประกันได้ว่าคุณภาพไม่น่าจะต่างกัน
1: อยากจะให้มองเป็น2ระดับนะฮะอีกระดับก็เป็นเรื่องของทวิศึกษาที่มีความสำคัญเช่นกันนะฮะก็คือการเรียนทวิศึกษาในส่วนของที่เป็น ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 นะฮะมีด้วยนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงม .4 ม .5 ม .6 นะแต่ที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือม .1 ถึงม .3 นะก็คือเอาอาชีวะของเราเข้าไปช่วยสอนในระดับม .1 ถึงม .3 ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแกนมัธยมนะฮะแกนมัธยมซึ่งตรงนี้นะฮะผมว่ามันจะเข้าไปช่วยในส่วนของสพฐนะฮะซึ่งอาจจะขาดคุณครูในเรื่องของวิชาชีพต่างๆนะครับก็เอาวิไลเอาคุณครูของอาชีวะเราเนี่ยเข้าไปช่วยสอนในหลักสูตรเลยที่เป็นแกนมัธยมหรืออาจจะเป็นระยะสั้นเพิ่มเติมตามนโยบายในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางรัฐบาลนะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะได้ทั้งในเรื่องของที่เป็นแกนมัธยมได้ที่เป็นวิชาชีพในทุกเรื่องที่นักเรียนเขาอยากจะเรียนนะฮะอาชีวะเราก็เข้าไปเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเราเรียกว่าพีเวทนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมอาชีวะนะเตรียมอาชีวะวิชาที่เรียนในม .1 ถึงม .3 เนี่ยสามารถนะฮะสามารถที่จะโอนเข้าไปเรียนในระดับปวช.ได้เลยก็เมื่อไปเรียนปวช.1 2 3เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้นแล้วนะก็อาจจะจบก่อนนะฮะก่อน3ปีได้นะอันนี้ข้อดีอีกอันนึงนะครับ
2: คือเตรียมในมัธยมต้น
1: ครับที่เป็นทวีอีกรูปแบบนึงนะฮะแต่อีกอันนึงก็เป็นที่สนใจของนักเรียนและก็ประชาชนนะฮะก็คือทวีในรูปแบบของที่เป็นระยะสั้นระยะสั้นที่เป็นทั้งม .1 และม .4-5-6 ได้อันนี้เราก็เสริมเข้าไปเหมือนกันนะเสริมเข้าไปนะเพราะอย่างน้อยระยะสั้นบางวิชาเนี่ยก็สามารถเอาประกอบอาชีพได้เลยนะครับนะประกอบอาชีพในส่วนของนักเรียนนะฮะว่ามีความประสงค์ในการที่จะเลือกวิชาชีพใดแล้วก็สถานศึกษาในส่วนของอาชีวะเนี่ยเราก็เข้าไปจับคู่กับโรงเรียนซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะมีสถานศึกษาของสังกัดอาชีวะนะประกอบด้วยทั้งที่เป็นเทคนิคก็คือช่างอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นวิไลอาชีวะซึ่งก็จะมีในส่วนของเรื่องของพาณิชย์นะฮะบริหารธุรกิจนะฮะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของบัญชีคอมพิวเตอร์เลขาการตลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของค่าหกรรมซึ่งมีทั้งอาหารมีทั้งจัดเย็บเสื้อผ้ามีทั้งค่าหกรรมก็คือพวกจัดตกแต่งดอกไม้ก็มีแล้วก็มีวิไลอีกประเภทหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นวิไลเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นสายทางด้านเกษตรนะมีทั้งในส่วนที่อยู่ในอำเภอเมืองต่างจังหวัดก็จะมีในส่วนของที่เป็นวิไลการอาชีพฉะนั้นเรามีให้เลือกนะฮะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะเรียนวิชาชีพไหนเนี่ยในส่วนของทางอาชีวะจังหวัดนะก็มีวิไลต่างๆนะให้เลือกได้ว่าจะจับคู่นะฮะกับวิไลไหนในพื้นที่ที่ใกล้กันแล้วก็สามารถเลือกสาขาวิชาชีพได้อย่างหลากหลายครับผลของปีที่แล้วในการจัดทั่วประเทศก็จะมีผู้ที่เรียนในรูปแบบของทวีศึกษาทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับในปีการศึกษา2559นะฮะปีการศึกษาที่จะถึงนี้ก็มีการวางแผนนะฮะมีการวางแผนว่าน่าจะมีผู้เรียนเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณกับ 40,000 กว่าคนแผนที่วางไว้ถ้าแบบนี้แล้วใน2ปีทั้ง58และ59นี่ก็จะมีผู้ที่เรียนทวิศึกษาที่เป็นคนเก่านะฮะที่ต้องเรียนต่อไปอีกก็ประมาณ 30,000 กว่าคนคนใหม่อีก 40,000 ก็ถือว่าประมาณเกือบ 70,000 คนนะฮะที่รวมทั้งปวช.1และก็ปวช.2ที่ต่อเนื่องกันมานะครับ
3: การประกันคุณภาพหมายถึงการที่หน่วยงานนะครับมีมาตรฐานของตนเองนะฮะมาตรฐานของหน่วยงานนะครับแล้วไปดำเนินการนะครับแล้วมีการประเมินว่าได้มีคุณภาพจริง
1: รับประกันได้ว่านะฮะรับประกันได้ว่าสถานศึกษาหน่วยงานนั้นมีคุณภาพนะฮะซึ่งการประกันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือประกันภายในนะครับประกันภายในก็จะแบ่งเป็น2ตัวย่อยนะครับก็คือในส่วนของประกันตนเองของสถานศึกษานะซึ่งจะมีการประเมินนะฮะตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ1ครั้งนะครับแล้วรายงานมาที่ส สอสก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับทุกปีนะครับนะประกันภายในอันที่2ก็คือประกันโดยต้นสังกัดทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะจะส่งคณะกรรมการนะที่เป็นผู้ทรง
3: คุณวุฒินะฮะไปประเมินสถานศึกษานะฮะซึ่งจะทำ3ปีต่อ1ครั้งนะอันนี้ถือว่าเป็นการประกันภายในนะครับประกันภายในเพื่อรับรองได้ว่าสถานศึกษาเนี่ยมีมาตรฐานตามสถานศึกษาและมีมาตรฐานตามอาชีวศึกษานะครับนะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสังคมนะฮะก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าประกันภายนอกนะฮะซึ่งจะมีสมศนะฮะเป็นองค์กรมหาชนเป็นองค์กรอิสระที่จะมาประเมินในส่วนของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบที่2นะซึ่งจะมีการประเมิน5ปีต่อ1ครั้งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือการประเมินทั้งตนเอง
1: ประเมินทั้งต้นสังกัดและก็ประเมินทั้งในส่วนของสมศนะฮะหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับนะคงไม่ได้เกิดจากการผ่านการประเมินนะครับต้องเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงนั้นการเกิดคุณภาพอย่างแท้จริงก็คือทำงานในหน้าที่ตามโครงสร้างตามนโยบายนะฮะอย่างเป็นงานปกตินะครับเป็นงานปกติคงไม่ใช่เป็นการทำเอกสารหรือเตรียมพร้อมตอนที่จะประเมินเท่านั้นนะครับอันนี้คือหัวใจนะฮะในการให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงผมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา
3: จึงเห็นความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับเป็นสำคัญที่สุดเพราะการกำหนดในส่วนของมาตรฐานของสถานศึกษานั้นนะ

0: จะทำให้เราบริหารงานตามหน้าที่ตามโครงสร้างนะครับตามนโยบายอย่างครอบคลุมนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ประจำที่กระทำอย่างต่อเนื่องในส่วนของปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนะครอบคลุมในทุกเรื่องนะครับครอบคลุมทุกเรื่องซึ่งตรงนี้นะก็จะทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพซึ่งจะไปสอดคล้องกับในเรื่องของมาตรฐานของอาชีพศึกษาแล้วคล้องกับมาตรฐานของสมศนะครับที่ประเมินภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นคงจะต้องกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนแล้วร่วมการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยคุณครูผู้บริหารนะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะจะเป็นผู้กำหนดด้วยตนเองนะฮะแล้วร่วมในการที่จะเอามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการไปทำให้เกิดคุณภาพตามที่เรากำหนดเป็นหัวใจของการทำงานที่เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงครับ
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูวาสนาศรียอดนะครับคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูคุณธรรมนะครับจากจังหวัดหนองคายครูท่านนี้มีแนวคิดการเรียนการสอนอย่างไรถึงได้รับรางวัลพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาสนาศรียอดตำแหน่งครูคศ.1โรงเรียนเสริมพิทยาคมอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21

หลังจบแล้วนะคะก็ไม่ได้รับข้าราชการเลยก็มาเป็นอัตราจ้างก่อนที่แรกที่ทำก็คือโรงเรียนวังหลวงพิทยาสังค่ะโดยอาจารย์สุทธินันท์ภักดีวุฒิเป็นคนที่แบบให้ความมั่นใจของเราเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาเลยกูเชื่อกูมั่นใจว่าเราทำได้มาก็ท่านเป็นคนแรกที่เปิดโอกาสให้ได้เป็นอาจารย์โดยตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนวังหลวงหนึ่งภาคเรียนหลังจากนั้นก็มาสมัครเป็นตำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมแห่งนี้นะคะแล้วก็สอบเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปีพุทธศักราช2554นะคะก็ชีวิตในการทำงานก็เริ่มตั้งแต่อาจารย์จ้างพนักงานราชการและก็บรรจุครูผู้ช่วยณโรงเรียนเสริมพิทยาคมแห่งนี้เลยค่ะทรัพยากรที่ทางราชการจัดให้นะคะที่เติมเต็มการเรียนการสอนก็ที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมของเราแห่งนี้ก็จะมีทุกห้องเรียนจะมีทีวีแล้วก็คณะครูอาจารย์จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกคนในการที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ชมมีวิดิทัศน์มีเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นวัสดุนะคะตัวนี้ก็จะนำมาใช้ให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของห้องเรียน ICT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะคะให้สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแล้วก็ในการใช้เทคโนโลยีในการเติมเต็มตัวนี้นักเรียนเขาได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งแต่เดิมเขาอ่านเฉพาะในหนังสืออ่านเฉพาะตัวหนังสือทำให้บางคนก็จินตนาการได้บางคนก็นึกภาพไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้สื่อเทคโนโลยีตัวนี้แหละค่ะทำให้นักเรียนได้เห็นภาพถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาเราก็สามารถโหลดวิดิทัศน์หรือว่ารูปภาพที่นักเรียนสามารถเห็นเป็นรูปร่างเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะนักเรียนก็ได้ดูจากตรงนี้ได้เรียนรู้จากตรงนี้ทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจในสถานที่แล้วก็เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับตัวดิฉันเองแต่ก่อนนี้การเรียนการสอนมาในช่วงแรกๆเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้มีเข้ามาช่วยอะไรมากมายก็มีปีการเรียนการ

0: อนแบบเรียนท่องจำบ้างในสักระยะหนึ่งเราเจอปัญหาก็คือเด็กนักเรียนนะคะสื่ออุปกรณ์การเรียนไม่พอแล้วก็ทำให้ทำยังไงนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตได้ไปต่อสู้กับชีวิตกับสังคมภายนอกนอกจากโรงเรียนนี้ได้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้คิดว่าเราจะต้องทำให้นักเรียนเราสามารถใช้ชีวิตนอกจากในโรงเรียนในครอบครัวได้แล้วเขาต้องไปสู้กับหรือว่าทำประกอบอาชีพในอนาคตของเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองมีความประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของเขาได้แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ตัวนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะหาเทคโนโลยีนะคะที่มันทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็พานักเรียนนั้นไปพัฒนาศึกษายังแหล่งเรียนรู้ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากที่จะดูในวิดิทัศน์แล้วเราก็พาไปสถานที่จริงด้วยค่ะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือปี2555เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2แล้วก็นักเรียนก็จะมีปัญหามีอยู่คนนึงเขามีปัญหาทางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยก็ประสบปัญหาเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายเขาก็เข้ามาคุยปรึกษากับเราจนกระทั่งเขามีปัญหาจนเขาอยากจะออกโรงเรียนไม่อยากจะเรียนต่อละซึ่งมันเหลือเวลาเรียนแค่อีกประมาณแค่2เดือนเขาก็จะจบการศึกษาแล้วก็ได้ไปติดตามนักเรียนคนนี้ไปติดตามเขาถึงบ้านแล้วก็ คุยให้คำปลอบใจให้ความช่วยเหลือทุกอย่างนะคะดึงเขากลับมาให้เรียนให้จบการศึกษาและทุกวันนี้เขาก็จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไปเรียนต่ออยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือที่อุดรค่ะแล้วก็มีอาชีพทำแล้วค่ะตอนนี้ที่มาของรางวัลคุรุคุณธรรมที่ได้รับนะคะตอนแรกได้รับคัดเลือกจากท่านผู้อำนวยการนายนิพนธ์ป้องโกเซให้ไปเข้าร่วมอบรมของครูสภาที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะก็เลยไปเข้าร่วมอบรมในเดือนพฤษภาคม2558กับกลุ่มซึ่งเราตั้งชื่อว่ากลุ่มเครือข่ายผู้ดีพุทธศักราช2558แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่นในปีนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประเมินการประเมินผลงานการทำงานแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของครุสภาเขตพื้นที่หนองคายเขต2ในการที่จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วมส่งผลงานนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากทางครุสภาให้ส่งผลงานในเรื่องของครุคุณธรรมก็เลยทำผลงานส่งเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าส่งคงไม่ได้หรอกแต่เราก็ทำให้เต็มที่ของเราซึ่งตัวของเราเองก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้เรานั้นมีผลงานหรือว่ามีสิ่งที่เราทำทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปสร้างงานใหม่หรือว่าไม่ต้องไปหา อะไรมาเพิ่มเติมคือเราหยิบของเราที่เรามีอยู่แล้วมาใส่รวมกันทั้งการเป็นวิทยากรแล้วก็การร่วมงานกับชุมชนในเรื่องของคุณธรรมนี้เราก็ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยรวบรวมส่งเข้าไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานนำเสนอในรูปของPowerPoint นะคะที่ครุสภาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับหนังสือบอกว่าเรียนเชิญให้ไปรับรางวัลครุคุณธรรมระดับเข็มทองในวันที่16มกราคม2559ที่ผ่านมาค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้เราได้ไปเข้าร่วมโครงการก็ได้อบรมและก็สิ่งที่เราชอบทำอยู่แล้ว เราทํามาตลอดเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคณะเพื่อนครูรุ่นพี่โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคือนางสุชาดาสิริกัญญาเพิ่นจะคอยแนะนำแล้วก็นิเทศการจัดการเรียนรู้แล้วก็เราชอบทำบุญนะคะชอบเรียนศึกษาหลักธรรมของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็ได้รับรางวัลตรงนี้มาค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถ

เชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair 1นะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะ

สายโพลีนิวเคลียไทด์คะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะครับเบสคู่สมนะคะหรือคอมพลีเมนทารีเบสแพร์เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจน

0: ราวบันไดนะฮะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับโมฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับโมฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationAerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็

็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะลาย2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้าง

นะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์ถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชัน 2. แลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันเรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการแอโรบิกเรสเปอเรชันและแอนแอโรบิกเรสเปอเรชันนะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราการบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังคือสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษ

0: ต่างเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็น

เกียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คํานะคะได้แก่คําว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะ

0: ต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมีอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
1: เราก็เจอ2ใบ
5: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
5: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
6: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
5: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้รู้ไหมจ๊ะ
5: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
1: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
1: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
2: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
1: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นก.จุดพ.จุดย่อมาจากกุมภา

0: พันธ์พอจุดสอจุดย่อมาจากพุทธศักราช
1: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
2: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: ปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
5: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
5: ครับ

นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิด

0: มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ครับขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: โรงเรียนบ้านหนองไผ่โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางในอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยสังคมการเกษตรที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นวิถีของชุมชนแม้ว่าอาชีพเกษตรกรจะให้รายได้ไม่มากนักแต่ชาวชุมชนบ้านหนองไผ่ก็ยังคงรักและเลือกที่จะทำอาชีพนี้จากพื้นที่รกร้างกว่า60ไร่ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในอดีตแม้เป็นสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กแต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ให้ความรู้กระจายสู่นักเรียนและชุมชนไปพร้อมๆกัน
1: เราเข้ามาเริ่มตั้งแต่ปี2546ปี2546เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เนี่ยครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยควรจะได้น้อมนำเอาหลักคิดตรงนี้มาปลูกฝังให้กับเด็กเพื่อให้เด็กของโรงเรียนเราเนี่ยมีอุปนิสัยพอเพียง
0: ด้วยวิสัยทัศน์ของอาจารย์พนมจันทร์ดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ซึ่งน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติทำให้โรงเรียนธรรมดาที่ถูกลืมพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10ขั้นตอนของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่จะเป็นอย่างไรจะดำเนินไปในทิศทางไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ครับนับที่1ต้องระเบิดออกจากข้างในเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับบุคลากรในโรงเรียนก้าวแรกของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงนั้นจำเป็นต้องเริ่มจากจิตใจเป็นพื้นฐานเมื่อจิตใจพร้อมจึงเริ่มลงมือทำหรือที่เรียกว่าการระเบิดออกจากข้างในเป็นการสร้างความศรัทธาในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนครับ
1: ตัวผู้บริหารเนี่ยจะต้องสร้างศรัทธาจะต้องปลุกจิตสำนึกให้กับครูทุกคนบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันมีคุณค่าที่จะทำให้เด็กของเราเนี่ยเกิดอุปนิสัยพอเพียงเพราะฉะนั้นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทุกคนให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจเสร็จแล้วก็ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยมาร่วมกันวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรให้หลักปรัชญานี้ลงสู่ในตัวเด็กก็มาวางแผนจัดการในเรื่องของตัวครูให้มีการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนที่เขาทำเราทำพัฒนาในเรื่องของความรู้แล้ว
0: เพื่อทำให้เข้าใจเรื่องราวของความพอเพียงมากขึ้นนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงวิชาการแล้วเมื่อครูมีเวลาว่างจากการทำงานหรือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ตามปกติที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ครับ
2: นี่ก็คือความพอเนี่ย
3: มีการถ่ายทอดกัน
4: ถ้าตอนแรกเริ่มมาเลยนี่ก็คืออยู่ล่างสุดค่ะไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตอนย้ายมาใหม่ๆเลยนะคะคำนั้นใหม่มากไม่รู้จักแล้วก็มารู้จักที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เราได้รับการพัฒนาจากการไปอบรมไปศึกษาดูงานอะไรเงี้ยบ่อยแล้วก็เข้ารวมกลุ่มแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ด้วยอะไรด้วยก็มีความรู้พัฒนาขึ้นค่ะ
5: เอาอย่างหนูสอนแล้วหนูเขียนบูรณาการในแผนไม่เป็นอย่างเงี้ยตามห่วงตรงเงื่อนไขอย่างเงี้ยหนูก็ให้พี่อมพรสอนอาจจะไปสอดแทรกตรงไหนจะบูรณาการยังไงคิดยังไง
6: บอกหลักการเขาให้แบบให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเป็นเรื่องง่ายๆเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องในชีวิตประจำวันให้เขาเห็นว่าในการทำอะไรทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเพียงแค่เราใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขเอามาจับเนี่ยมันก็

0: ว่าเป็นหลักของความพอเพียงและ
1: นับที่2วิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนการวิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนคือการวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนนักเรียนและชุมชนครับโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีความพิเศษคือการเรียนรู้ตนเองจากการวิเคราะห์บริบทของชุมชนที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม
2: สำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่เนี่ยผมบอกคุณครูทุกคนบุคลากรทุกคนว่าโรงเรียนบ้านหนองไผ่เนี่ยไม่ใช่แค่สอนวิชาการอย่างเดียวเราจะต้องสอนวิชาชีวิตวิชาชุมชนซึ่งไอ้วิชาชีวิตเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติ
3: โรงเรียนบ้านหนองไผ่นะคะเขามีจุดเด่นมากเลยเนื่องจากเขารู้จักตัวเองวิเคราะห์ตนเองชัดเจนนะคะว่า1โรงเรียนตั้งอยู่ในบริบทของชุมชนเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่มาประกอบประเด็นการสอนนั้นน่าจะสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่เรียนตั้งอยู่ก็คือกิจกรรมค่อนข้างออกไปทางเกษตรตรงนี้ก็พอเหมาะพอดีพอประมาณนะคะเรื่องต่อมาก็คือนักเรียนเมื่อเรียนจบโรงเรียนขยายโอกาสมัธยม3แล้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งไม่ได้ไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้เด็กกลุ่มนี้มีทักษะชีวิตแล้วก็มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพต่อด้วยจึงจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสุดท้ายก็คือว่าทุกอย่างที่ทำนั้นบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนด้วยแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวนี้ก็จะชัดเจนมากเลยว่าเป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ไม่ทำให้เสียเวลาเรียนวิชาการด้วยเรียนวิชาชีพด้วยแล้วก็ฝึกทักษะชีวิตไปพร้อมๆกันค่ะ
1: นับที่3ประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการเตรียมหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มี3ทักษะคือทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตครับ
2: ครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนี่ยควรจะได้น้อมนำเอาหลักคิดตรงนี้มาปลูกฝังให้กับเด็กเพื่อให้เด็กของโรงเรียนเราเนี่ยมีอุปนิสัยพอเพียงเพราะฉะนั้นก็เลยมาร่วมกันวางแผนจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ให้มันสอดคล้องแล้วก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
3: ในการทำหลักสูตรสถานศึกษานั้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งบ้านหนองไผ่เป็นสถานศึกษาพอเพียงนอกจากจะมีหลักสูตรตามปกติที่จะต้องสอนนะคะแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วบ้านหนองไผ่ก็เน้นในการที่จะให้มีทักษะชีวิตก็คืออยู่อย่างพอเพียงด้วยเขาจะเน้นเลยว่ามีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตรงนี้เขาเน้นเป็นทักษะชีวิตของโรงเรียนนักเรียนบ้านหนองไผ่ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนึงก็คือต้องมีวิชาชีพด้วยเพราะนั้นการจะให้เกิด3ทักษะขึ้นมาในหลักสูตรสารสารนั้นก็ต้องมีการประชุมตกลงคุณครูต้องเข้าใจว่าจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานเรียนรู้ได้อย่างไรจะใช้ฐานเรียนรู้นี้เพื่อสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดไหนในขณะเดียวกันในการสอนแต่ละคาบแต่ละชั่วโมงนั้นจะสามารถที่จะสอดแทรกบูรณาการกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้หรือไม่ตรงนี้การประชุมของคุณครูเพื่อสร้างหลักสูตรสารศึกษาตรงนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากค่ะ
1: นับที่4จัดทำแหล่งเรียนรู้ขั้นตอนนี้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนที่จะคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเด็กมากที่สุด
2: หลังจากที่คุณครูได้วิเคราะห์หลักสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูก็จะต้องมาออกแบบกิจกรรมออกแบบกิจกรรมจากสิ่งที่ได้วิเคราะห์หลักสูตรก็คือตัวมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแล้วก็ออกแบบกิจกรรมแล้วเวลาครูออกแบบกิจกรรมได้แล้วเนี่ยเขียนลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเรียบร้อยแล้วครูก็จะต้องรู้ว่าจะต้องใช้สื่ออะไรใช้แหล่งเรียนรู้อะไรตรงนั้นแหละเราก็มีจุดเด่นของโรงเรียนเราก็คือเราตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในโรงเรียน
1: ฐานการเรียนรู้แบบเกื้อกูลเป็นฐานการเรียนรู้ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของฐานแต่ละฐานไม่ว่าจะเป็นการนำรำและปลายจากฐานโรงสีข้าวมาเป็นอาหารให้กับฐานหมูหลุมปุ๋ยจากฐานหมูหลุมที่สามารถนำไปใช้กับฐานแปลงผักปลอดสารพิษได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆที่สร้างเสริมความรู้และความรับผิดชอบให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นฐานเลี้ยงกบฐานเลี้ยงไก่ฐานเพาะเห็ดฐานการเรียนรู้ผลไม้ดูดกลิ่นฐานน้ำส้มควันไม้และฐานธนาคารขยะเป็นต้น
4: ถ้าเราถามเด็กนะครับว่าระหว่างวิชาการกับวิชาชีพเนี่ยเด็กส่วนใหญ่นะฮะถ้าสมมติว่าจะลงมาลักษณะเงี้ยเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพเนี่ยมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพาะกบอย่างเงี้ย

0: นะเขาจะมีความสนใจนะครับเพราะกบเพราะเห็ดเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ในเรื่องของการผสมเทียมพันธุ์ปลาอย่างเงี้ยในเรื่องของวิชาการนะเราบอกแล้วว่าเด็กของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จะต่อยอดนะเด็กส่วนใหญ่ก็จะคือไปจบเขาเรียกไงไปจบม.3แล้วมันจะไม่ค่อยต่อม.6นะเด็กเนี่ยเขาจะหันมาสนใจอย่างเนี้ยมาก
1: นับที่5สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนการเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่เน้นการเรียนรู้เรื่องทักษะวิชาชีพทำให้นักเรียนและผู้ปกครองหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เรียนเน้นวิชาการแบบโรงเรียนอื่นๆเขาดังนั้นขั้นตอนที่5นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
2: คือเหมือนกับว่าเอามาสอนจากโรงเรียนแล้วเราก็มาทำปฏิบัติที่บ้านเราก็จะมีรายได้เสริมขึ้นมาอีกบอกกำลังห่วงก็ว่าอุ้ยเหนื่อยเล็กน้อยเองบอกเล็กน้อยมันรวมกันหลายอย่างต้องหลายอย่างเราก็ได้เยอะเหมือนกันเหมือนกันบอกก็ช่วยกันทำไงเช้ามาเราก็ช่วยกันทำแล้วเราก็ไปงานนอกได้อย่างเงี้ย
0: นะมันเหมือนก็เป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวชูหมู่บ้านว่ะโอ้โหหมู่บ้านหนองไผ่เนี่ยนะเขามีอย่างนี้อย่างนี้นะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ปกครองมีความเข้าใจแล้วเราชี้แจงให้เข้าใจแล้วว่าเวลาเราเรียนไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นนะโรงเรียนอื่นเขาปลูกผักบนกระดานดำนะโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงปลาบนกระดานดำนะแต่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กทำได้นะ
3: การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนะคะในถึงกิจกรรมที่โรงเรียนทำอยู่นี่มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยนะคะเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ที่ลูกหลานเขาไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาได้อะไรบ้างในบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจเอ๊ะลูกหลานของเขาอยากจะให้ไปเรียนวิทยาศาสตร์อยากให้ไปเรียนคณิตศาสตร์แต่ทำไมฟังดูแล้วลูกหลานกลับมาเล่าที่บ้านโอ้อยู่ในฐานเลี้ยงกบอยู่ในฐานเลี้ยงปลาอยู่ในฐานปลูกเพาะเห็ดต่างๆเขาไม่เข้าใจงั้นตรงเนี้ยโรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนตามหลักสูตรนี่แหละนักเรียนได้เรียนรู้วิชาการทั้งหมดเลยมาทดสอบกรดทดสอบด่างนะคะมาเรียนรู้ว่าต้นไม้ไหนเป็นอย่างไรเห็ดชนิดไหนปลูกขึ้นอย่างไรต่างๆนั้นเนี่ยเขาเรียนวิชาการแต่เรียนโดยวิธีการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆตรงนี้ผู้ปกครองเข้าใจเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์บางครั้งอาจจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายนะคะผู้ปกครองเองก็ได้ประโยชน์ด้วยจัดหลายกิจกรรมที่นักเรียนเรียนแล้วเอาไปทำต่อที่บ้านค่ะ
1: นับที่6การจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่เป็นการเรียนที่เน้นทางด้านทักษะชีวิตผสมผสานกับวิชาการโดยช่วงเช้าจะแบ่งการเรียนการสอนทางด้านวิชาการและช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามฐานการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถให้เด็กๆลงมือปฏิบัติและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
4: เบสนะคะเบสยิ่งตัวเลขมากยิ่งเป็นเบสมากเป็นสีแล้วก็เทียบสีนักเรียนอุ่นนะคะภูมิสูงเทอร์โมมิเตอร์มันจะลงแล้วมันจะขึ้น
5: โดยทั่วๆไปนะเด็กเนี่ยเด็กในโรงเรียนเนี่ยถ้าตั้งแต่ป.4ขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าเป็นในสาระการเรียนน่ะส่วนมากเขาจะได้ไปใช้เนี่ยก็คือกรณีไปใช้ในตอนประกอบการเรียนคือเป็นสื่อของครูแต่ละคนที่เขาไปใช้อยู่แล้วแต่ถ้าในเรื่องของชุมนุมเนี่ยตอนแบ่งเด็กเข้าชุมนุมเราก็จะพูดเชิญชวนโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์อย่างเช่นเอาฐานการเผาถ่านน้ำส้มขวัญไม้เราก็จะตระหนักให้เขาน่ะเห็นเรื่องของความสำคัญของการไม่ใช้สารเคมีเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้านเรามีเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วต้องใช้สารเคมีอยู่แล้วเราจะลดอะไรจ่ายของผู้ปกครองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนมาดูกันมาศึกษากันว่าเราจะใช้ตัวเนี้ยแทนสารเคมีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นับที่7ออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่จะมีแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักสูตรเพิ่มเติมของทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการประเมินการเรียนการสอนของครูทุกคนในแต่ละชั้นเรียนนั่นคือการประเมินที่เน้นไปที่หลักสูตรการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบฉบับของโรงเรียนบ้านหนองไผ
1: ่ในการทำแบบประเมินเนี้ยเราควรจะต้องศึกษาว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบไหนแบบละเอียดหรือแบบที่โรงเรียนคิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการทำแบบประเมินเนี่ยเราควรจะต้องคุยกับคณะครูแล้วก็ดูว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: การออกแบบใบประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินกันภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่นั้นมีทั้งหมด20ข้อด้วยกันซึ่งมีการประเมินผลโดยหลักๆว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ผลตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างไรมีกิจกรรมที่น่าสนใจและส่งเสริมกระบวนการความคิดของนักเรียนหรือไม่และที่สำคัญคือดูการเรียนการสอนว่ามีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
2: อันที่3ใส่น้ำมะนาว150หยดกิจกรรมของเป็นเดิม
3: สรุปในนั้นสารที่มีวิตามินซีมากที่สุดคือ
2: สรุปก็คือกรดอาสพอบีมีวิตามินซีมากที่สุด
1: ถ้าโรงเรียนไม่ใช้ตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่คนที่มาดูเขาถามว่าแผนนี้สมบูรณ์หรือยังเราก็อาจจะบอกลอยๆไม่มีร่องรอยของการประเมินไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คุณค่าหรือแผนที่เราเขียนขึ้นเนี่ยจะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
0: นับที่8สนับสนุนกิจกรรมโครงงานสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูดำเนินการสอนได้ตามหลักสูตรที่วางแผนได้นั้นมีผลมาจากการที่โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของครูไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การสอนหรือพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆและไม่เพียงเฉพาะแต่ครูเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนนักเรียนเองก็ได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการงานอาชีพซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อ นำไปต่อยอดสร้างเป็นทักษะชีวิต
4: เรียนการงานหรือว่างานอาชีพนี่ครูประมวลเพชรยามาศเขาจะให้ปฏิบัติหมดเลยครับเพราะว่าเขาจะบอกแค่วิธีและก็การดูแลครับที่เหลือเขาก็จะให้ปฏิบัติแล้วเขาก็คอยบอกครับก็ดีครับเพราะว่าได้ปฏิบัติแล้วก็สามารถนำความรู้มาใช้ที่บ้านได้ครับ
0: เงินจำนวนเพียง 2,000 บาทที่ทางโรงเรียนมอบให้แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนักสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับน้องก้ามันเป็นเงินทุนที่มาต่อยอดสร้างอาชีพโดยนำทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากในรั้วโรงเรียนมาใช้จนเกิดเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: การส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้สามารถที่จะมีวิชาชีพด้วยทีนี้การจะมีวิชาชีพนั้นมันก็ต้องมีเรื่องการลงทุนการลงทุนในเรื่องของโครงงานให้เด็กสามารถที่จะยืมเงิน 2,000 บาทใช่ไหมคะไปเหมือนก็ไปลองประกอบอาชีพดูซิทีนี้เด็กนักเรียนเนี่ยเมื่อเขาได้ถูกปลูกฝังเรื่องอุปนิสัยอย่างพอเพียงเขาคิดก่อนละเอ๊ะ 2,000 บาททำอะไรได้บ้างอ้าวจะเอาไปสร้างโรงเพาะเห็ดมันก็ไม่พอ 2,000 บาทหมดไปที่โรงเพาะเห็ดก็ยังไม่ได้เชื้อเห็ดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็มาคิดใหม่เอ๊ะ 2,000 บาททำอะไรได้บ้างตามที่ศักยภาพของเขาบ้านของเขาจะทำได้อ๋อเลี้ยงปลาได้เลี้ยงไก่ได้ตัวเขาเองตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มาดูแลให้อาหารปลาให้อาหารไก่กลับมาตัวยังก็ทำได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตัวเด็กกับบริบทบ้านของตนเอง
0: ดอกดาวเรืองสีเหลืองอารามเป็นประกายที่ออกดอกอยู่เต็มไร่ของผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ลูกชายได้นำความรู้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่มาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้หลักให้กับผู้ปกครองที่บ้านครับ
6: ครับคืออัมพลก็ได้อยู่โรงเรียนบ้านหนองไผ่แล้วก็ได้ความรู้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีอะไรล่ะ เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมากมายชีวิตประจำวันที่ดำรงชีวิตกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยมีหลายอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างก็เลี้ยงกบเขาก็สามารถทำได้ แล้วก็มีอีกอย่างก็มีเห็ดเห็ดเขาก็ทำได้ผสมพันธุ์ปลามีหลายอย่างแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรพวกผักพวกนี้อย่างกระดาวเรืองนี่ก็เราเขาก็ชวนผมนี่นะไปดูกันมาแล้วก็พากันมาทำอีกที
7: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมาจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ทั้งหมดเลยจ้ะเพราะลูกชายทำความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ผอ.พนมจันดิบเนี่ยตามลูกชายฉันแบบสูงสุดจนแบบจบความสำเร็จที่ว่าได้ผ่านมาตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยที่จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่
0: นับที่9การประเมินผลการประเมินผู้เรียนมีหลักประเมินที่หลากหลายทั้งการวัดทักษะความรู้ด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใช้ยึดเป็นหลักสำคัญคือมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
8: เรียนรู้จักความพอประมาณนะคะพอประมาณในสิ่งที่เรามีอยู่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะให้มีค่ามากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันยุ่งยากนะคะเรามีอยู่แล้วเราก็มาเรียนของเรานะคะคราวนี้อีกเรื่องนึงก็คือการที่นักเรียนทราบว่าน้ำส้มขวัญไม้ในโรงเรียนเราเนี่ยมีค่าความเป็นกรดสูงประมาณเท่าไหร่ค่า pH ประมาณ 4นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปใช้กับแปลงผักเธอจะไปลดมันเลยได้ไหม
9: ไม
8: ่
9: ได
8: ้ไม่ได้นี่เป็นเหตุผลใช่ไหมนักเรียนเหตุผลที่เราต้องเรียนต้องรู้สิ่งที่เรามีอยู่กับชีวิตประจำวันเราเนี่ย
10: นี่แหละครับวิธีให้อาหารปลาคราวนี้เราใช้ไข่แดงเนี่ยแทนไรแดงเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปเอาไรแดงมาได้ถ้าเราเพาะเองก็ไม่พอนะครับไม่พอที่ให้ปลาจะกินเพราะนั้นเราใช้ไข่แดงได้วันนี้ปลาเราของเราเนี่ยลงมาได้กี่วันแล้ว
11: 4 ครับ 4 วัน
10: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราลงบ่อดินได้แล้วตอนเนี้ย
12: วิธีการประเมินที่จะให้รู้ว่าเด็กมีอุปนิสัยพอเพียงหรือไม่นั้นน่ะการประเมินจะต้องประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ประเมินครั้งเดียวจบเราต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแล้วใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลายโดยเฉพาะการสังเกตและการที่จะต้องดูผลผลิตสุดท้ายดูอุปนิสัยสุดท้ายว่าเด็กมันเกิดหรือไม่เกิดเพราะเราคงไม่ประเมินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ประเมินแค่ระยะสั้นๆคงไม่ได้เราจะประเมินอุปนิสัยต้องดูเด็กในระยะเวลาสักอย่างน้อย1 ปีแล้วก็มีเครื่องมือที่จะวัดได้ตลอดเป็นช่วงเพราะว่าครูจะต้องฝึกการสังเกตแล้วก็ดูว่าเด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียงมากน้อยแค่ไหนนั้นจะต้องดูพฤติกรรมของเด็ก
13: คือเขาไม่คือว่าเหมือนคนไม่โลภนะที่เด็กที่เห็นที่ผ่านมาเอาแบบนี้มาทำอ่ะที่ในหลวงท่านสอนมาแน่นอนก็คือเป็นเด็กที่ไม่โลภไม่อยากได้ของผู้อื่นของเราได้เท่านี้ก็คือเท่านี้เราก็จะแบ่งปันได้เป็นตอนๆไปอย่างเงี้ยมันก็ดีนะถ้าพูดถึงอ่ะเนาะแต่ที่เด็กที่เลี้ยงไปจากนี้ก็ดีแทบทุกคนนะเท่าที่ฟังดูก็เขาก็ไปประกอบอาชีพนี้ถนัดคล้ายถนัดมันอย่างนี้แหละถ้าคนแบบพอเพียงไปทั้งทำงานราชการเขาก็ไปของเขาอย่างนั้นแต่เขาก็เก็บออมแบบพอเพียงอ่ะจะใช้อย่างนี้ก็อย่างนี้แบ่งไป
14: ในการทำอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้บริหารโรงเรียนคิดว่าโอ้เราพัฒนาเด็กได้ดีละแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในมุมมองของผู้ปกครองไปอยู่ที่บ้านเขาเป็นอย่างไรก็แสดงว่าอุปนิสัยที่เกิดขึ้นนั้นมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ฝังรากลึกเด็กทางเฉพาะอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการได้คะแนนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมันมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยเฉพาะยิ่งอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนคุณครูต่างๆก็ช่วยมาร่วมประเมินผลไม่ใช่ว่าเฉพาะครูสังคมเท่านั้นหรือครูการงานอาชีพแต่ว่าครูทุกคนมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนั้นยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นที่เป็นระบบแล้วทำให้ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารเนี่ยสามารถได้ข้อมูลกลับมาเพื่อที่จะคิดร่วมกันกับคุณครูในการที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ไปในทิศทางที่เสริมสร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: นับที่10การเผยแพร่กิจกรรมประสบการณ์ของที่1กลายเป็นแรงบันดาลใจของอีกที่1ในการมาดูงานของคนภายนอกนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่กล่าวไว้ว่าอย่านำสิ่งที่เห็นจากโรงเรียนแห่งนี้ไปใช้ซะทั้งหมดแต่ให้เลือกเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตน
15: ก็จะมาดูตามโรงเรียนแกนนำที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะมาศึกษาว่าเขาเริ่มต้นยังไงผ่านอุปสรรคยังไงแล้วเขาก็ถอดประสบการณ์ยังไงแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวความคิดในการดำเนินการตรงนี้เป็นอย่างไร ซึ่งเราตรงนี้เราสามารถมาแล้วเราก็ได้ประสบผลสำเร็จจริงๆนะแล้วเราก็มาแล้วเขาก็บอกหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้หวงอะไรเลยนะครับทุกอย่างบอกได้หมด
9: คือที่ทางคณะมาดูเนี่ยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนเนี่ยนำไปใช้ทุกอย่างที่โรงเรียนนี้ทำประสบผลสำเร็จนะครับก็ได้คุยกันไว้แต่ต้นแล้วนะครับว่าสิ่งไหนที่สามารถไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนตนเองได้เนี่ยก็ให้เลือกดูไปบางทีมันก็ไม่เหมาะกับบริบทของตนเองนะครับกรณีอย่างการเพาะเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับซึ่งโรงเรียนเป็นแค่โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถที่จะมีศักยภาพในการทำตรงนี้ได้ก็จะทำอย่างอื่นจะในเรื่องของน้ำส้มขวัญไม้นะที่จะไปใช้ประโยชน์การทำถ่านดูดกลิ่นอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วพืชสมุนไพรต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทำได้กับโรงเรียนของตนเองเนี่ยก็ให้เลือกไปเฉพาะส่วนที่ตนเองทำได้
12: เราต้องการที่จะขยายสิ่งที่มันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ไปขับเคลื่อนกับโรงเรียนต่างๆให้เยอะขึ้น2ให้เกิดความมั่นใจของครูและนักเรียนว่าตัวเองทํามาแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนทั่วๆไปได้รับการยอมรับจากสังคมจากชุมชนแล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีและทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยถ้าเรียนรู้ไปแล้วและได้นำเสนอได้มีโอกาสได้มีเวทีให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจมากจากสิ่งที่เขาได้ประสบความสำเร็จสิ่งที่เขาได้เรียนเขาสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้เป็นการจัดการความรู้ของเขาทำให้เขาได้เห็นประโยชน์ของการเรียนว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าเขารู้เรื่องนี้แต่คนอื่นยังไม่รู้เขารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นได้
0: การเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่นั้นเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อนำไปใช้ได้จริงถึงแม้ว่าในอนาคตนักเรียนที่จบไปจะไม่ได้ไปศึกษาต่อแต่อย่างน้อยพวกเขาก็จะได้ทักษะชีวิตติดตัวไปประกอบอาชีพได้จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่แห่งนี้สรุป10ขั้นตอนของการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีดังนี้นับที่1ต้องระเบิดออกจากข้างในเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับบุคลากรในโรงเรียนนับที่2วิเคราะห์บริบทของตนเองและชุมชนนับที่3ประชุมหารือเพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษานับที่4จัดทำแหล่งเรียนรู้นับที่5สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนับที่6การจัดการเรียนการสอนนับที่7ออกแบบใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นับที่8สนับสนุนกิจกรรมโครงงานนับที่9การประเมินผลนับที่10การเผยแพร่กิจกรรม
5: ดิฉันชอบใจที่ท่านผอ.พนมนะคะเวลาคนมาดูงานก็จะพูดบอกว่าเนื่องจากบริบทของโรงเรียนเป็นแบบนี้ชุมชนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงมีฐานกิจกรรมการเรียนที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับสาขาภาควิชาเกษตรกรรมมากสักนิดนึงนะคะก็จะคอยเตือนผู้ที่มาดูงานเสมอว่าไม่ใช่ว่าท่านดูฐานท่านดูฐานเพราะเห็นแล้วเอาไปทำได้เลยไม่ใช่ท่านต้องกลับไปคิดก่อนว่าแล้วโรงเรียนของท่านมีทรัพยากรอะไรมีปัจจัยเกื้อหนุนอย่างไรมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต้องมาตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนของทุกโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนที่มาดูงานน่ะได้เข้าใจว่าคุณมาดูงานในบริบทของบ้านหนองไผ่นะแต่เมื่อคุณกลับไปแล้วคุณต้องไปปรับใช้ให้มันสอดคล้องกับบริบทของคุณอย่างเป็นเหตุเป็นผลจึงจะเป็นการขับเคลื่อนสังสารพอเพียงที่ดีค่ะ

อะไรที่ทำให้โรงเรียนประจำแห่งนี้กลายเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเปลี่ยนเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยโอกาสมากมายในชีวิตไปร่วมค้นหาคำตอบกันครับในตอนที่มีชื่อว่าโรงเรียน24ชั่วโมง

0: งเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองตั้งอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็น1ใน50โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถพึ่งตนเองครอบครัวและผู้ปกครองได
1: ้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาในโรงเรียนแกก็ได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของที่พักอาหารเครื่องนุ่งห่มเรื่องของอุปกรณ์การเรียนคือทุกอย่างเด็กเข้ามาอยู่ฟรีกินฟรีโดยมีจุดประสงค์ให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ปลูกฝังทักษะชีวิตแล้วก็ให้มีอาชีพติดตัวเพื่อว่าเมื่อแกจบไปแล้วเนี่ยแกสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระสังคม
0: เมื่อโรงเรียนแห่งนี้ต้องรองรับเด็กด้อยโอกาส10ประการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดปัญหามากมายจึงเกิดขึ้นกับโรงเรียนประจำขนาดกลางแห่งนี้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการลักขโมยของการทะเลาะวิวาทไม่รู้จักรักษาข้าวของส่วนรวมเป็นผู้รอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ยอมช่วยเหลือตนเองสารพันปัญหาที่เด็กนำติดตัวจากภายนอกเข้ามาสู่ในโรงเรียน
1: คืออย่างแรกเนี่ยผู้นำหรือผู้บริหารเนี่ยต้องเชื่อก่อนว่าหลักปรัชญาเนี้ยสามารถพัฒนาคนได้จริงให้มีความสุขในสังคมเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยผู้นำก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างก่อนให้เขาเห็นว่าผู้นำเนี่ยยึดหลักปรัชญาสิกขาเพียงทั้งทางด้านการบริหารการจัดการและการครองตนก่อนจะนำลงสู่เด็กนั้นเนี่ยทุกคนต้องทำก่อนทำให้เห็นแล้วก็ทำทั้งระบบและทำซ้ำๆทำอย่างต่อเนื่องจนให้เป็นชีวิตจริงเพราะหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงนี่คือหลักการดำเนินชีวิต
0: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะพลิกโรงเรียนประจำที่รองรับเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นเด็กที่มีโอกาสได้อย่างไรนี่คือ10ขั้นตอนที่พร้อมจะบอกต่อในการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้ครับนับที่1วิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน

0: ก้าวแรกก้าวที่สำคัญเริ่มต้นจากการวิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนครับคำว่ารู้จักตนเองรู้จักภูมิสังคมจึงถูกหยิบขึ้นมาใช้
1: เราจะต้องรู้เรารู้เขาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเรารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนเราจะได้เติมจุดอ่อนของเราอันไหนที่เป็นจุดเป็นอุปสรรคภายนอกเราจะได้ตั้งรับและในการวิเคราะห์เนี่ยครูจะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ฉะนั้นครูก็จะรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ครูต้องเติมเต็มอะไรที่ครูหยิบมาเป็นโอกาสในการทำงาน

นับที่2กำหนดแผนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายธรรมชาติของคนไม่ชอบถูกสั่งการแต่เมื่อได้ร่วมกันคิดจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของคำอธิบายย่างก้าวที่2จากผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้เราได้รู้ว่าการขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งนี้จะทำเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องมีการคิดร่วมกันตั้งแต่การ

0: วางแผนและการวางเป้าหมาย
1: จากการที่เราเดินทางตามวิสัยทัศน์เนี่ยเราไม่บรรลุวิสัยทัศน์ตรงไหนเพราะอะไรฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นคุณครูค่ะจะต้องให้ข้อมูลครูสอนเด็กคุณครูจะรู้ว่ามีปัญหาอะไรส่วนตัวเด็กเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรพอเราเอาหลอมรวมปัญหาหรือข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราให้ช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยทุกคนคิดว่าจะต้องทำอะไรจะต้องมีโครงการอะไรมีกิจกรรมอะไรและคนที่เป็นผู้สนับสนุนของเราก็คือข้าราชการสาธารณสุขชุมชนหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยนั่นก็ให้เข้ามาวิพากษ์แผนค่ะเข้ามาเสนอความเห็นว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ย เหมาะสมไหมเป็นไปได้ไหม
2: ที่โรงเรียนนี้นำมาใช้ก็จะถ้าในเรื่องของการเรียนการสอนก็คือลงสู่แผนการเรียนรู้นะคะที่คุณครูทุกคนจะต้องมีแผนการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงนะคะถ้าในเรื่องของชีวิตประจำวันนั่นคือการนำหลักคิดไปให้นักเรียนและดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะเป็นโรงเรียนประจำก็ต้องในการอยู่โรงเรียนประจำก็ต้องมีหลักในการจะปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกันบนความพอเพียงจะทำอย่างไร
3: มาในเรื่องของเวลาการวางแผน
0: ทุกเสียงจากทุกภาคส่วนนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับที่จะขับเคลื่อนดำเนินงาน
4: คิดว่าเราจะต้องพัฒนางานของเราต่อไปเรื่อยๆการวัดของเราเราวัดที่พฤติกรรมลูกๆนะคะว่าเกิดที่ลูกเราไหมนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: นับที่3พัฒนาบุคลากรโดยองค์ความรู้จากหลายช่องทางการจะทำอะไรก็แล้วแต่ตนเองต้องรู้จริงเข้าใจชัดในสิ่งที่ตนเองทำเสียก่อนคือย่างก้าวที่3ที่วางไว้สำหรับครูผู้มีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องความพอเพียง
2: ความรู้ลำดับแรกก็มาจากท่านผู้อำนวยการก่อนค่ะเป็นคนรับนโยบายมาแล้วก็นำมาในที่ประชุมโรงเรียนแล้วก็ได้ชี้แจงว่าเราต้องขับเคลื่อนพร้อมกันหลังจากนั้นก็จะมีคุณครูอีกหลายท่านที่เป็นแกนนำได้ไปรับการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาก็จะมาขยายผลในที่ประชุมโรงเรียนซึ่งความรู้นั้นก็เป็นการขยายในช่วงระยะเวลาสั้นๆในการประชุมครั้งหนึ่งหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงในส่วนตัวเองก็ต้องเติมเต็มตัวเองด้วยการสืบค้นข้อมูลมาเพิ่มด้วยจากการที่เราอาจจะสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากการอ่านหนังสือหรือจากการพูดคุยกับเพื่อนๆนอกรอบนอกเวลาประชุมอย่างนี้ค่ะการแลกเปลี่ยนความคิดก็ทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

0: นี่คือตัวอย่างหนึ่งของฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนคำว่าพอเพียงลงสู่จิตใจของเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ครับนับที่4พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงในโรงเรียนประจำหลังจากการได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในโรงเรียนการใช้หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือในการสอนเพียงอย่างเดียวก็ได้ลดน้อยลง
1: เรื่องความพอเพียงก็เกิดจากการที่เราให้เขากำหนดชีวิตประจำวันเขาอยู่บนความพอเพียงโดยการวิเคราะห์แล้วเราวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของเขาเนาะแล้วก็ให้เขาร่วมคิดด้วยว่าเขาจะใช้หลักพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงมีอะไรมั่งที่ใช้ได้ก็เริ่มจากการประหยัดน้ำประหยัดไฟในชีวิตประจำวัน
2: ถ้าเรียนรู้แต่แค่เรียนรู้แค่บทเรียนอย่างเดียวหนูว่าเข้าถึงได้ยากเพราะแค่อ่านหนังสือแล้วสอบแล้วจบเอ้ยมันไม่ใช่แต่อยู่ที่นี่คือคุณครูสอนคือเรื่องจริงทุกอย่างหนูว่าพิสูจน์ได้นะคะเพราะว่ามันลดการสิ้นเปลืองได้จริงๆอ่ะแล้วหนูมาอยู่ที่นี่หนูมีเหตุผลมากขึ้นมีความคิดมองให้ไกลมากขึ้นคิดถึงอนาคตมากขึ้น
3: ในการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็กินให้หมดเพื่อลดพลังงานและที่ผมฝากน้องไว้ว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเราได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะ
0: นับที่5ปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนถ้าสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตของเด็กจะดี

0: ไม่รักอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นบ้านทีนี้เราก็ทำใหม่ทำใหม่ให้เขามีส่วนร่วมซะแล้วคิดว่านี่คือบ้านเขา
1: และเมื่อเก็บแล้วเอาไปไหนคะเอามาเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่าไปเก็บแล้วไปกองสุมๆไว้นะคะ
2: เมื่อทำให้เด็กรู้สึกว่านี่คือบ้านที่ต้องดูแลพฤติกรรมของเด็กๆก็เปลี่ยนไปดูได้จากความเรียบร้อยของที่หลับที่นอนความสะอาดและความเป็นระเบียบที่ดูผิดหูผิดตากับเมื่อก่อนมากครับนับที่6จัดกิจกรรมบูรณาการกับศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยวิถีพอเพียง
3: คิดในการเลี้ยงหมูหลุมและเศษผักที่ว่าเราถอนจากแปลงผักและผักตบที่ขึ้นในหนองน้ำเราก็คิดว่าถ้าเกิด
4: วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมในศูนย์มนุษยธรรมขยะนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ในขยะของเรานั้นใช้พระราชบัญญัติสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือหลักที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขมาใช้ในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ทางการขยะถ้าเราทิ้งเลยมันจะกลายเป็นขยะนั้นก่อนที่เราจะทิ้งขยะเราก็ต้องมาดูว่าเราใช้เขาคุ้มหรือยังจึงเป็นที่มาของกิจกรรมหลายอย่าง
2: โดยคุณครูในฐานะผู้สอนต้องบูรณาการนำเอาศูนย์การเรียนรู้เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4: อย่างตอนนี้ก็จะเป็นไม้ถูพื้นเนาะก็จะเห็นว่าเป็นผ้าเหมือนกันเป็นผ้าที่ไม่ใช้เขาไม่ใช้แล้วถ้านับเป็นก็เป็นผ้าคลิ้วมีบางอย่างที่ขาดนะคะเขาไม่ได้มาใช้เราก็เลยมาทำมาเป็นไม้ถูพื้นส่วนด้ามไม้นี้ก็จะมาจากด้ามไม้กวาดเราก็ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรนะคะด้ามไม้กวาดที่เราใช้เมื่อเราใช้แล้วไม้กวาดเขาสึกหลุดไปเราก็เอามาใช้ทำเป็นด้ามของไม้ถูพื้นต่อนะคะศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสมพระนครก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการต่างๆตามกลุ่มสาระที่มีขึ้นแล้วเรามามองว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยน่าจะมีแหล่งเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาโดยคุณครูที่ในโรงเรียนทั้งหมดนะคะได้ร่วมกันประชุมแล้วก็วิเคราะห์มาว่าปัญหาในโรงเรียนมีอะไรการจะตั้งศูนย์การเรียนรู้เราก็ดูว่าดูจากปัญหาก่อนว่าปัญหามีอะไรบ้างเอาปัญหานั้นมาแก้ไข
5: กระดาษเนี่ยค่ะของเรียนเรามันเหลือใช้อะค่ะถ้าเกิดเราไปซื้อเลยมันก็สิ้นเปลืองอะค่ะสิ้นเปลืองงบประมาณก็เลยคิดว่าเอากระดาษตรงนี้มาทำดีกว่ามันจะประหยัดกว่าค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีความพอเพียงเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนไปถึงคนอื่น
2: ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง17นี้ก็เหมือนกับโอกาสในชีวิต17อย่างที่รอให้พวกเขาได้ตักตวงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงในวันที่พวกเขาก้าวออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง

0: ราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ากว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟ

เฟอร์มี่นะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาพสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1

หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือน

0: หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็น

0: ัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
0: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของ

0: ของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีก
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่4ภายใต้หัวข้อชื่อ Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันสำหรับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเราคืออาจารย์เชรอนซันเชส Welcome you all to the English Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, by the Regional English Language Office, and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the sixth session series on Unlocking Learners' Voices. Our guest lecturer today is Ajahn Chiran Sanchez from Thammasat University.

0: There are some key words here. There's perspective or view, right? Your outlook on things, your students' outlook on things. It's personal, the fact that it's your opinion, right? So there's no right, no wrong, your opinion. Weak versus strong. I think Dr. Marty was talking about how effective the opinion is, how strong it is, or maybe it's not that strong, it's weak. How can it be stronger? And of course, we all love to do this, right? As teachers, planning. And I hope students do as well. When you're planning your opinion, you're trying to make it very organized as possible. So I'll let you think in your seats of more. Then hopefully when your brains are more warmed up, because it's only 9:15 in the morning, we can just share them. Yeah. Right?
1: Yes. Concept. เชียงใหม่นะคะก็ให้มา3ข้อนะคะข้อแรกก็คือ facts นะคะ to support opinion การให้ข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อจริงข้อเท็จจริงนะคะที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็ rubrics นะคะที่จะใช้ประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะแล้วก็audience target นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังของเรานั้นคือใครนะคะเพื่อที่เราจะเขียนจับจูงให้ได้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปใน PowerPoint นะคะแผ่นนี้นะคะว่าก็มี4ไอเดีย4ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่อง perspective นะคะมุมมองของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ personal ก็คือหมายว่าการแสดงความเห็นนั้นเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ว่าการแสดงความเห็นส่วนตัวนั้นน่ะเราจะแสดงความเห็นแล้วจะทำให้คนเชื่อคนคิดตามได้อย่างไรนะคะก็มีความคิดเห็นที่ weak หรือว่า strong เราจะทำไงให้มัน strong ขึ้นนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็บอกว่าใช้ facts เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะหรือว่าอีกจุดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้เคยสอนไว้แนะนำไว้ก็คือใช้ภาษาลักษณะภาษาอย่างเช่นใช้ adjectives ในการที่จะสนับสนุนให้ข้อความของเราเนี่ย strong ขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงเรื่อง planning นะคะว่าในฐานะครูในฐานะผู้เขียนนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเราจะแปลงอย่างไรที่ให้งานเขียนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอ่านน่าติดตามค่ะ
0: Thank you อาจารย์ SoWith those old concepts, or former concepts, not really old, but still new in your head, I'll introduce a couple of concepts to add, okay, and maybe redefine and reshape your idea of opinions and persuasive writing. So, as we know, we have our students' opinions and we're trying to get out their voices. We're trying to have themembrace their voice and not be afraid of it. So with three concepts, it goes back, actually it's much older than the ones that we were talking about. This is from Aristotle. Does he sound familiar? Aristotle, a philosopher from Greece, ancient Greece. Oh, long, long time ago, Magon, Magon, long, long time ago. And for these three concepts, we have the first one, character.This is called ethos. When you're trying to give your opinion, either in speaking or writing, you want to sound reliable. You want to sound credible. Your character is you, you as a person. Will people believe you when they read your writing? Will people believe you when they give your opinion? That's ethos or character, the speaker or the writer's character.A concept, the second concept, is making connections. Connections with people. Can you relate to people's feelings? Can you make them cry? Can you make them laugh? Can you make them go, oh, that's right, that happened to me too, right? Connecting. So that's called pathos. So that has to do with emotions. And with this part, it's about telling a story.Because you know everyone has a story, right? And your story can have something connecting with another person from another part of the world, right? So being able to connect on an emotional level. The third concept is logic. Does it

0: make sense? Are there facts? Are there statistics? So it's not just all emotion, but you can say, oh yeah, I can prove that to you. There's information I can get and that I can give you that is true, that I know can support whatever I'm saying. So that's logic, logos. So if you have these three combined in your opinion, your voice will come out. Your voice can be shaped. And I put the sentence down there, a strong, credible, confident opinion that people can understand on many levels. What that means is it's strong because it's coming from you and you are confident about it. It's credible because it's believable, right? That's credible, right? Believable. Confident because it's coming from you and you are your character, right? You are trying to prove to people what your opinion is. And the last part, people can understand in many levels, that's the connection that you're trying to make with whoever is reading or listening to you. So hopefully these new concepts, you can combine with the older concepts, and then you'll come up with another concept, right?
1: Yes, yes.
2: คอนเซ็ปต์สามตัวนะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะต้องกลับไปหาอันนี้นะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยแสดงความเห็นเนี่ยนะคะในฐานะที่เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการความให้น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นต้องการพิสูจน์ให้กับคนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยค่ะเชื่อถือตามเรานะคะคล้อยตามเรานะคะอันนั้นก็คืออันแรกนะคะ ethos นะคะ character แล้วก็อันที่สอง connection นะคะก็คือว่าความสามารถของเราในการที่เราจะพูดหรือจะเขียนก็ตามเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะสื่อกับคนอื่นได้คนหรือว่าคนอ่านได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเน้นด้านอารมณ์ emotions นะคะทำให้อย่างเช่นว่าเราเขียนเรื่องเนี้ยเราเล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็มีคนก็อ่านแล้วซาบซึ้งฟังแล้วซาบซึ้งนะคะอาจจะน้ำตาไหลหรือว่าบางคนก็อ่านเรื่องของเราบอกเหมือนกับเรื่องของฉันเลยนะคะซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้ซ้ำอีกเมืองหนึ่งได้ซ้ำนะคะก็นั่นคือ connection ที่เราสร้างขึ้นนะคะจากงานของเราแล้วก็ส่วน logic นะคะงานของเราแน่นอนนะคะทำให้เขาคล้อยตามอย่างไรก็ตามก็ต้องมีความน่าเป็น make sense นะคะมีความเป็นไปได้แล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะคะคนถึงจะคล้อยตามนะคะมี fact มีข้อมูลให้ซึ่งอาจารย์เชบอกว่าถ้า3อย่างเนี้ย character ทั้ง3อย่างประกอบกันเนี่ยนะคะอาจารย์ว่า your voice will be heard นะคะคือเราก็คนก็จะฟังเราคนก็จะคล้อยตามเราค่ะ
0: Thank you อาจารย์So let's have a little quick exercise before we review the student samples. With a partner or by yourself, but I encourage a lot of collaboration with a partner, write 5 to 6 sentences. You can write more if you want, but you know it's only a 2-hour session, right? 5 to 6 sentences, trying to persuade a friend to watch a new movie that you like, but your friend's like, too much money. I'm not going to a theater. You want your friend to go and watch this. So I'll give you about 4 minutes to write 5 to 6 persuasive sentences.
2: ค่ะกิจกรรมนี้น่าสนุกนะคะอาจารย์เชให้อาจารย์ลองจับคู่นะคะแล้วก็ลองเขียนสัก5-6ประโยคเท่านั้นนะคะนะคะเป็นข้อความซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะทั้งที่เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อยากจะไปดูนะคะไม่อยากจะเสียตังค์ไปดูแต่ว่าอาจารย์จะชักจูงอย่างไรนะคะลองเขียนออกมาให้หน้าคืออ่านแล้วอยากไปด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็เน้นก็คาดหวังว่าจะได้ฟังนะคะจากท่านอาจารย์ทางหัวหินและทางเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพด้วยนะคะค่ะสัก4 นาทีค่ะ

0: แล้วก็มีตัวอย่างประกอบไหมนะคะแล้วก็การให้คะแนนนะคะการเรทนะคะก็อย่างเช่นว่าถ้าให้1นะคะก็คือว่าจะต้องแก้ไขอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็2ก็คือว่าจะต้องแก้ไขบ้างนะคะ3นี่ก็ใช้ได้นะคะพอใช้ได้นะคะก็ผู้เขียนนักเรียนก็กำลังพัฒนานะคะทักษะนี้พอ4นี่ก็คือใช้ได้ดีทีเดียวนะคะเขียนได้ใช้ได้นะคะแล้วก็5นี่เขียนได้ดีมาก outstanding ค่ะ
1: Thank you. The second part of the guide is about organization. As we all know, we always want to see organization with our student essays. So this is how clearly it's organized. There's a clear introduction, body, conclusion, and whether everything is very easy to follow. And of course, the same explanation and rating. Same kind of...structure there. So organization. Part three is the sentences themselves. So we were looking at the whole essay, how it was organized, intro, body, conclusion. Now we're looking more deep into the structure. Do the sentences vary? Meaning different forms, right? It's not always subject, verb, object. There are different expressions in the beginning, transition sentences, expressions.And with the sentences, also the words. Do the students use a lot of different words that show that they're looking in a thesaurus or applying a new word they learned in your class so they can express their opinion more vividly or more clearly? So sentences and the words that make up the sentences, do they stand out? Do they shout at you? And you say, wow, that's great.And of course, do the sentences make sense with the structure and the word choice? And again, explanation and rating. That's part three.
0: ค่ะก็เมื่อกี้นะคะประเด็นแรกที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือเรื่องโฟกัสนะคะก็คือดูภาพรวมนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยมีประเด็นไหมมีเมนไอเดียไหมพอมาส่วนที่2ก็คือเรื่อง organization นะคะว่าการเชื่อมต่อนะคะของเนื้อหานะคะมี transitional words ไหมนะคะsmooth ไหมนะคะมีตั้งแต่ introduction มี body มี conclusion หรือเปล่านะคะแล้วก็พอมาประเด็นที่3ก็คือดูในระดับ sentence นะคะระดับให้ลึกลงไปอีกนะคะให้ละเอียดขึ้นก็คือว่าประโยคเนี่ยมีโครงสร้างซึ่งหลากหลายไหมนะคะคือไม่ใช่ว่าเขียนโครงสร้างเดียวกันตลอดนะคะแล้วก็ใช้คำก็เหมือนกันนะคะใช้คำที่หลากหลายไหมใช้คำที่ดึงดูดความสนใจไหมนะคะทำให้งานเขียนชิ้นนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นไหมค่ะ
1: Thank you and don't worry we're getting there faster the fourth thing to look at which is in the back the second pageis the factual stuff. So Dr. Marty did talk about this. Looking for the facts. Are they related to the person's main idea? Are the facts accurate and reliable? If you look this up or if you try to find a source, can you say, oh, right, okay, she or he is right. So facts. And of course, the explanation and the rating for that too. And the last two, the fifth one,it has to do with the connection. So this is the pathos. Does the audience or does the reader feel what the writer feels? Can you connect or relate with this writer? And the last one, the sixth one, is the ones that a lot of students don't like to read about. It's about the errors in grammar, spelling, punctuation, you know, all that stuff they're afraid of reading. But sometimes if there are too many,It's hard to understand, right? So students do have to know that if you want to express your idea, you have to say it correctly, okay? But of course, everything needs improvement. So this part, it depends on you as a teacher, what you really want to focus on. But I put it last, as you notice, it's the last one, because the other ones I feel are...more important to look at first. And this, if you can't understand it, then you go here, right? So this is the part. Just I put it last. So explanation

0: nation and rating for this also.
1: ค่ะแล้วก็ประเด็นที่4นะคะก็คือ facts นะคะค่ะcould you go back to the fact one?
0: Yes.
1: Sorry, thank you. ค่ะประเด็นที่4ที่เราควรจะดูนะคะในการประเมินของเราก็คือ fact นะคะค่ะว่าข้อมีข้อเท็จจริงอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นหรือเปล่าแล้วก็น่าเชื่อถือไหมมีข้อมูลอะไรที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ประเด็นที่5ก็อันนี้ก็พูดถึง connections อาจารย์คงจำได้นะคะว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยในฐานะผู้อ่านเนี่ยนะคะเรารู้สึก connect กับผู้เขียนไหมเรารู้สึกคล้อยตามไหมนะคะมีอารมณ์ร่วมไหมเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์เชเน้นว่าอาจารย์นำไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่อง grammatical errors นะคะ spelling punctuation นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประเด็นสุดท้ายเพราะว่าถ้า5อย่างนะคะเข้าผ่านหมดเนี่ยก็คิดว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้อยู่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าสะกดผิดแกรมมาผิดเยอะมากเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่านไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เขียนที่การเขียนเนี่ยยังอ่อนอยู่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปขัดขวางการทำความเข้าใจทักษะการเขียนทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะต้องถามความเห็นอาจารย์เฉลียวศรีด้วยนะคะคือเพราะปกติแล้วพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์คนไทยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความถูกต้องของแกรมมามากบางทีอาจจะมากไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชอาจจะต้องช่วยแสดงความเห็นตรงนี้ด้วยแต่อาจารย์การที่อาจารย์เชให้ไว้ตรงเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจารย์ให้น้ำหนักน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขาเขียนดีชักจูงได้มีความคิดมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลนะคะชักจูงเราได้เนี่ยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีความเห็นว่าไงคะ
2: ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวว่าตัว writing ที่เราให้เด็กทำเนี่ยคืออะไรถ้าในที่นี้เป็น persuasive ก็เห็นด้วยว่าส่วนที่เป็นเรื่องของ grammar ควรมาสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการเน้นให้เด็กเห็นถึงการที่จะเขียนเพื่อชักจูงซึ่งเป็นเรื่องของ fluency มากกว่าแต่ที่สำคัญเวลาสอนครูก็คงจะต้องบอกใครที่เหลียนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้วันนี้ครูให้ทำเรื่องนี้น้ำหนักครูจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้สึกว่าแกรมม่าก็ยังสำคัญนะแต่ตัวที่สำคัญกว่าที่เราต้องการฝึกวันนี้ก็คือเรื่องของการ express idea เพื่อจะ persuade ผู้อื่นซึ่งตัวองค์ประกอบอื่นเช่นการ word choice หรือการทำให้เคลียร์หรือการเขียนเพื่ อเพิ่มน้ำหนักจะสำคัญกว่านะฮะตรงครูก็อาจจะต้องสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนค่ะ
1: She am pointing out to the teachers that seeing that youput the grammatical errors, the last point to be considered. Perhaps you think that you know the other 5 points are more important, and that is supported by Ajahn Chaleo Si, that if your aim today is persuasive writing, so you should focus on how well they can persuade the audience of readers, but you should weigh very little on the grammatical errors. Okay.
0: Thank you.
1: Do you want to add on that?
0: Yes, I would. I'm saying that the other five are more important to view today or to view in general for some student writing, because a lot of students, in my experience, don't want to write because they're so afraid they're going to be wrong, and for me, I try to encourage them that you have good ideas, but you're still learning to say them in a very clear and correct way. But if you can express your idea, it's the idea I'm looking for. It's the idea I'm writing for, not the perfect spelling or punctuation. That will come later, or that will come with the idea. So this is a way for students not to be so scared to express their opinion.Because it's their idea that I'm looking for, their argument.
1: ค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้สอนนักเรียนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นประสบการณ์พวกเราด้วยคือพวกนักเรียนของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเขียนเพราะว่ากลัวจะเขียนผิด นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ท่านเรียนแต่แรกว่าพวกเราก็มักจะมองที่ประเด็นที่เขาเขียนไวยากรณ์ผิด spelling ผิดเป็นประจำ

0: รีบกลับล่ะ
1: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
0: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
0: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
1: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
0: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
1: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
0: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
0: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
0: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
0: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม